90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ในชั่วโมงนี้นะครับมาฟังนักร้องในยุคหลังนะครับที่นำเพลงของพี่เป้ามาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งกุ้งสุธิราชกับเพลงเสียความรู้สึกนะครับวันชนะเกิดดีรอจนกว่าจะรักครับก๊อตจักรพันธ์คนอกหักพักบ้านนี้นะครับพี่แท็กซี่ครับวันนี้เรามีนัดกันนะศุกร์ที่11กันยายนนะครับ11โมงที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับพบทีมดีเจแล้วก็แมนมณีวันครับศิลปินสุดฮอตในช่วงนี้เลยนะครับพิเศษนะครับพี่แท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 นะครับปลายปีนี้นะมาบ่อยก็จะมีสิทธิ์มากนะครับอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกันและลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทรวมไปถึงรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยพร้อมของรางวัลแจกเพียบเลยนะครับขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอทินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกแบบนี้นะครับหลายคนประสบปัญหาหน้ารำคาญใจอาการคันยุบยิบมันเกิดขึ้นครับเวลาที่เราสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้าจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าผิวกายด้วยผิวไม่แห้งเพราะว่าจะมีน้ำมันมะพร้าวนั้นช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับใช้แล้วสบายครับอาการคันก็ลดลงซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok และพิมพ์คำว่า Best Health ได้เลยนะครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: เซตผมสวยต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินครับมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้จะอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะที่จะไปช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมของคุณครับปกติราคา695ครับช่างไทยช้อปปิ้งจัดให้ในราคา550แล้วคุณจะได้เสื้อเท่ๆรูปดีเจ FM 90ฉลอง12ปีไปครอบครองด้วย0923524446นะโทรเบอร์นี้นะครับ0923524446มีจำนวนจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะทุกคนจ้าสวัสดีเฟซไลด์ด้วยนะจ๊ะทุกคนอีกหนึ่งเพลงครับของพี่เป้าครับที่พ็อกบิ๊กไอนำมาร้องใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่ได้น่ารักมากเลย

บอกแล้วนะครับว่าลูกทุ่งรักไทยในอีเวนต์เพียบวันนี้ก็มีแท็กซี่สโมสรนะอย่าลืมไปเจอกันนะพี่แท็กซี่แล้วก็25กันยายนนะครับเราจะมอบความสุขไปบุกถึงโรงงานของคุณนะครับบริษัทสวาสลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะครับที่นี่คุณจะได้พบกับหมอลำซิ่งตัวแม่เลยนะครับบัวพันธ์ทางโซจ้าพร้อมกับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยมีเงินรางวัลไปแจกกันแบบไม่อั้นแล้วก็มีของรางวัลจากผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับดีคอลเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5มาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีม2ยาจุดกันยุงตาหานฟ้าและยาแก้ไอตราประเทศสูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่สนใจจะพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อบริษัทช้างไทยได้เลย029745720จ้า

0: วันนี้ฟังเพลงพี่เป้าเต็มอิ่มมากเลยนะฮะแต่จริงๆยังไม่หมดนะเพลงฮิตของพี่เป้าเยอะมากๆเลยนะฮะฟังทั้งพี่เป้าต้นฉบับด้วยฟังทั้งนักร้องรุ่นหลังๆที่นำเพลงพี่เป้ามาร้องใหม่ด้วย
1: สนุกกันต่อเลยจ้ะ
0: สนุกกันต่อเลยจ้ะ
1: น
0: ้องลีโอเขาบอกนะฮะ
1: ใน
0: เฟซไลน์นะครับขอแหม่มปารามาผมเลือกเวอร์ชันของน้องลีโอที่เคยมาร้องที่ลูกทุ่งสแควร์ให้ฟังแล้วกันนะพิเศษพิเศษ
1: เสียงดี

0: ารานะครับจากน้องลีโออาทิตย์นะครับมาชอบน้องลีโอเขาร้องเพลงเก่าดีดี
1: ขอบคุณครับ
0: ได้เวลาบ่ายบายแล้วทุกคนจ๋าคิดถึงกันบ้างเสาร์อาทิตย์นะอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้านะครับอีกหนึ่งเพลงของพี่เป้าเหมือนกันแต่ร้องโดยพี่ไหมจ้ามอบให้นางฟ้าทุกคนเลยนะฮะที่อยู่ในเฟซไลน์แล้วก็ที่ฟังรายการอยู่มอบให้เทพบุตรด้วย ทุกคนคือนางฟ้าและเทพ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: ล้ออะไรจริงอะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติ

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตำรวจเตรียมแถลงคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดกว่าร้อยล้านบาทติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: ติดตามความคืบหน้าคดีการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมศรีกาคนสนิทที่เบียดบังเงินวัดกว่า100ล้านบาทวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแถลงผลการปฏิบัติการในคดีดังกล่าวโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานในการ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เพื่อตรวจสอบสุสานชาวยิวโดยจะมีการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุสานรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลา 10:30 นาทีนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนพร้อมทีมงานจะพาภรรยาของนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสที่ถูกเนรเทศเดินทางไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศตามสิทธิ์ภายหลังกรมการปกครองเผยแพร่หนังสือคำสั่งเนรเทศสำหรับนายเควินขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังมีมติเสียงข้างมาก338ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงและส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้เริ่มเวลา 10:00 น.จดสวัสดิ์พงประภาสรายงาน
1: หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

วันนี้นะคะมาพร้อมประกับพระเอกสุดหล่อนะคะท็อปนารากรค่ะที่จะไปเจอแฟนๆในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นะคะกับระเบียบว่าทัศน์งานนำโดยพระเอกพักดีนะมีท็อปนารากรนี่แหละให้เราได้กรี๊ดกันนะคะกับสักกว่าหน้าหนาวนะอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนกระหน่ำมากๆเลยนะตอนแรกก็จะหาสักกว่าหน้าฝนไม่เจอนะคะมีแต่สักกว่าหน้าร้อนกับสักกว่าหน้าหนาวนะอาจจัดเพลงนี้เข้าไปนะคะคือทอดบ้านเฮาเนาะแดงศิตกรค่ะอากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะหลายคนก็คิดถึงบ้านนะคะทุ่งนาสีเขียวๆนะหรือว่าจะเป็นบรรยากาศนะของฝนตกแบบว่าโอ้โหยิ่งตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมันสดชื่นมากๆเลยนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนาะนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพค่ะมันก็จะชุ่มฉ่ำไปอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าดงของตึกรามบ้านช่องนะคะใหม่ไทยค่ะแฟนเรือนสะเทือนใจเพลงนี้ก็เหมาะกับบรรยากาศเช่นเดียวกันกับไพพงศธรด้วยฝนรินในเมืองหลวงนะคะวันศุกร์แล้วค่ะ11กันยายนนะคะวันนี้11โมงมีนัดกันกับพี่ๆแท็กซี่ในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะฟัง90อยู่ในตอนนี้8โมง21นาทีแล้วนะคะก็มีเวลาอีก2ชั่วโมงนะคะเราก็ตรงไปเลยค่ะเอกชัย101สำหรับพี่ๆแท็กซี่ไปจอดรถได้เลยที่ตลาด101นะคะที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายไปลุ้นเงินหมื่นกันในวันนี้ขอให้โชคดีได้เงินหมื่นกลับบ้านแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า500,000บาทด้วยนะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรค่ะวันนี้ได้เจอพี่ๆแท็กซี่กันนะคะไปรวมตัวกันเยอะๆได้เลยใครที่ยังไม่เคยไปร่วมกิจกรรมวันนี้อาจจะเป็นวันแรกนะคะ101 Market เอกชัย101ไปได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะ11กันยายนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าพี่ดีเจไกรสอนแฟนๆก็ได้ฟังเพลงของพี่เป้าสายันสัญญากันเต็มอิ่มแล้วนะในชั่วโมงของดีเจออยมีช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงด้วยนะคะเพลงไหนของพี่เป้าที่คุณผู้ฟังคิดถึงมากที่สุดนะคะ022807127ช่วยเลือกได้เลย SMS 4689990ค่ะ11กันยายนนะคะ2556ค่ะ13ปีที่แล้วนะคะพี่เป้าจากพวกเราไปค่ะแต่ว่าผลงานเพลงที่เป็นอมตะแล้วก็ติดหูคนไทยมากมายจริงๆ

0: ตักกะแตนชลดากับฝนต้องสาบนะต่อเนื่องจากฝนตกในทะเลนั่นเองนะคะแฟนๆคิดถึงพี่เป้านะมีช่วยเลือกเพลงกันมาพี่บิ๊กแท็กซี่บอกว่าแด่คนชื่อเจี๊ยบนี่นะคะแต่ตอนนี้มีแต่คนชื่อออยนะคะเจี๊ยบแต่เจี๊ยบมีเยอะนะคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะชื่อเจี๊ยบนี่ดีนะคุณผู้ฟังสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็เป็นได้ทั้งผู้ชายด้วยเออนะคะมีอยากจะฟังไอ้หนุ่มรถไถค่ะจากนักวิจัยน้ำนะคะเกลียดห้องเบอร์5ครับผมฟังอยู่เชียงใหม่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสโอ้กรุงเทพคือฝนตกเลยทีเดียวนะคะจากช่างลำพูนนั่นเองคุณพ่อน้องทิวมหาชัยฝนตกหนักลงของไม่ได้เลยครับรอฝนหยุดอยู่เราจะได้ทำงานต่อนะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าทิ้งไร่ตามนางของพี่เป้าด้วยผมอยู่ม.ป.2ครับจำปาลืมต้นโอ้โหกำลังดังเลยนะจากพี่ดวงแก้วนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าได้ฟังกัน1เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมานี่แหละ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กรีนไบโอซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะยอดขายสุดปังค่ะถูกและดีมีอยู่จริงนะคะคุณผู้ฟังหาซื้อได้เลยกับกรีนไบโอที่เป็นเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายมักบำรุงหลังสระผมนะคะยอดขายเขากว่า300ล้านซองสุดยอดมากๆเลยค่ะส่วนคนทำสีผมแนะนำกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองนะคะซึ่งก็จะช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียด้วยผมสีผมสวยไม่เฟดไวทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: มากเพลงนี้นะคะเกลียดห้องเบอร์5นะเหมือนเราตามเข้าไปในโรงแรมแล้วก็ไปพักอยู่ห้องใกล้ๆนะคะแล้วก็ไปแอบดูกับเขาด้วยนะคะ คือเนื้อเพลงเนี่ยพาเราตามไปดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนกระทั่งแบบว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะคะพี่เป้าสายันสัญญาเพลงนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังร้องตามกันได้อย่างแน่นอนนะรวมถึงเพลงฮิตอีกหลายๆเพลงด้วยเดี๋ยวก็รอติดตามฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนเข้าไปคอมเมนต์ได้ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ด้วยเพราะว่ามีการโพสต์ภาพร่วมรำลึกถึงขวัญใจคนเดิมคนนี้ด้วยค่ะขอบคุณยาขมเม็ดตราใบหอกค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: วันนี้11โมงเรามีนัดกันพี่ๆแท็กซี่ทุกคน
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: 11โมงไปจอดเลยค่ะพี่ๆแท็กซี่นะคะที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101จอดรถสะดวกสบายนะคะจากนั้นจะก้าวขวาต้องก้าวขาขวาอยู่แล้วเนาะลงจากแท็กซี่เนาะก้าวขาซ้ายน่าจะไม่สะดวกนะอ่ะขาขวานี่แหละค่ะก้าวลงมาน่าจะพกดวงมาด้วยนะคะรางวัล10,000ค่ะขอให้เป็นของพี่ๆแท็กซี่ใครอยากได้ไปลุ้นกันวันนี้นะคะแล้วยังมี 1,000 บาทอีก10รางวัลสำคัญที่สุดไปติดสติกเกอร์ไอชินนะคะไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะซึ่งเป็นสิทธิ์ที่3ของปีนี้ค่ะมอบให้กับพี่ๆแท็กซี่อุ่นๆไว้ในกระเป๋าเลยเพราะว่าแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทแจกต่อเนื่องคันที่2จะเป็นของใครพี่ๆแท็กซี่เตรียมลุ้นกันได้เลยนะคะก็ไปรับสิทธิ์กันก่อนพกบัตรประชาชนบัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยนะคะวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันฟรีนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือAdwix นะนำใบเสร็จมาในงานเนี่ยมีลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมออยเห็นของขวัญที่ทางไอชินเขาเตรียมมาแจกโอ้โหอาหารนะคะบอกเลยว่าดีงามมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไปลุ้นกันสนุกสนานกับดีเจของเรานะคะแล้วก็ศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะรับรองว่ามัน 100% ได้ฟังเพลงดังเพลงฮิตจากแมนมณีวันอย่างแน่นอนวันนี้11โมงเรามีนัดกันค่ะพี่ๆแท็กซี่ท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมเอ๊ะมาถึงแล้วจะทำยังไงก่อนนะคะคว้าบัตรประชาชนบัตรเหลืองแล้วไปเจอพี่ช้างก่อนเลยก็ได้นะคะพี่ช้างอยู่ในงานอยู่แล้วค่ะแวะไปทักทายกันก่อนได้เลยยินดีต้อนรับพี่ๆสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะรวมถึงพี่ๆสมาชิกเดิมนะคะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะแท็กซี่สโมสรของเราวันนี้สนุกแน่นอนนะคะขอบคุณไอชินค่ะกับแบตเตอรี่3รุ่นของเขา SMF EFB และ AGM นะทั้ง3รุ่นพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่หาซื้อได้เลยตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ได้ฟังแน่นอนกับมักสาวไซยีนจากแมนมณีวันนะสดๆนี่จะมันขนาดไหนฟังผ่านวิทยุ90ยังมันขนาดนี้เลย

0: SASCO Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: ก่อนจะไปต่อนะคะแวะก่อนค่ะคุณผู้ฟังที่ปั๊มน้ำมัน SASCO วันนี้เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนี่ยรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใช้บัตรเครดิตKTCเติมครบ 1,200 บาทก็รับเพิ่มอีก1ขวดด้วยค่ะคะแนนสะสม KTC Forever 449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาทหรือว่าจะเป็น899คะแนนนะคะแลกส่วนลดได้100บาทโปรโมชั่นนี้จนถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะใครอยากสมัครสมาชิกง่ายๆเลยค่ะ LINE @SASCOสะสมคะแนนกันเติมน้ำมันนะคะ1ลิตรก็รับ1คะแนนแลกส่วนลดน้ำมันทองคำและของรางวัลอื่นๆบอกเลยว่าเยอะมากนะคะปั๊มน้ำมันซัสโก้ค่ะเติมพลังให้วันของคุณช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้จิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะแวะมาพูดคุยกับพวกเราในห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยมีเพลงใหม่มาฝากด้วยยิ่งดึกยิ่งเหงานะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันนะในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
0: เล่าข่าว90
2: เตรียมกรี๊ด3ลูกทุ่งเสียงดีจากเวทีชิงช้าสวรรค์อาร์มวุฒิพัฒน์เฟ้นพิชญาและใบบัวพรชนกเตรียมขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกพร้อมโชว์พิเศษเอาใจแฟนๆ4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบางแท้ทองเริ่มเที่ยงวันเป็นต้นไปชมฟรีตลอดงานค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
6: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
7: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: ค่ะวงเทวันฝากเพลงใหม่ยิ่งดึกยิ่งเหงาไว้ด้วยนะคะเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์โชนะคะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์โชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เขียนของอโนเชิญยิ้มนะคะแล้วก็มีบอบบี้3บาท50ค่ะมาปรับเนื้อกันนิดนึงนะคะให้สนุกสนานแล้วก็เข้ากับยุคสมัยด้วยยิ่งดึกยิ่งเงาค่ะงานใหม่ล่าสุดจากจิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะเมื่อวานนี้แฟนๆไปชมย้อนหลังกันได้ในห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยนะคะปักหมุดไว้ที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ค่ะสนุกสนานนะมีเล่าเรื่องราวย้อนเวลากลับไปสมัยนู้นนะคะฮัทเธอที่รักนะคะเกือบ20กว่าปีนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในสมัยช่วงเวทีไทยด้วยนะพี่ช้างก็เข้ามาคุยสนุกสนานมากๆเลยไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พรุ่งนี้ชัดโชว์ก็ติดตามฟังสัมภาษณ์พี่จิ้งหรีดขาววงเทวันได้เลยที่90ของเรา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังจะหมดเขตแล้วค่ะใครยังไม่ส่งนะเดี๋ยวจะหาว่าดีเจอ่อยไม่เตือนนะคะรีบเลยค่ะวันนี้ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเหมามาได้เลยนะคะ10กล่อง20กล่องค่ะตัวยาจุกันยุงเก็บไว้ใช้แต่ว่าฝากล่องตัดออกมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งด่วนตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224บางคนชอบรอนะคะวันที่30ค่อยส่งนะคะไม่ได้นะคุณผู้ฟังรีบส่งตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะโชคทองคำแท่งหนัก1บาทรอคุณอยู่มีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลนะคะกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ค่ะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะถ้าไม่ส่งหมดสิทธิ์นะแล้วก็โอกาสในการเป็นเศรษฐีรวยทองปีนี้มีสูงมากขอให้โชคดีทุกคนค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจุกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
2: ้
5: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี้
10: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า 9-11 กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: พี่จ๋านาโสมฟ้ามายาปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็คแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็คหาซื้อได้ที่ CJ มอลล์โซนนายบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
11: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับปลายกนกพรค่ะ

0: ฮิตนะจากน้องปลายกนกพรค่ะบทโสดบอกอนุญาตให้จีบสวยสดใสน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับปลายกนกพรค่ะได้ไปเจอกับแฟนๆด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนลูกทุ่งสแควร์ของเราสเตเดียมวันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหวันที่4ตุลานี้คือเป็นบรรยากาศของความสุขสนุกสนานความม่วน 100% แน่นอนใจกลางกรุงนะได้เจอ2วงหมอลำสุดฮิตอย่างระเบียบวาทศิลป์แล้วก็ศิลปินภูไทยด้วยซึ่งโอกาสนะที่จะมาแสดงใจกลางกรุงแบบนี้หายากมากจริงๆนะคุณผู้ฟังผ่าน4ตุลา69ไปนี้ไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราไปเจอกันค่ะสเตเดียมวันบรรทัดทองกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะส่วนพี่ๆแท็กซี่ที่วันนี้จะไปเจอกันแท็กซี่สโมสร101 Market เอกชัย101นะคะส่ง SMS มาบอกกันก็ได้นะคะว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วนะคะบางคนบอกว่าถึงแล้วหรอคะเอาช่วยตั้งเวทีช่วยลากสายไฟด้วยนะคะใครที่แบบว่าถึงตลาด101 Market เอกชัย101แล้วนะคะก็ส่งข้อความมาบอกกันหรือว่าเดี๋ยวจะไปถึงตอนกี่โมงบอกกันได้เลยนะคะฟังข่าวก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: องชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูก
1: ทุกชีวิต
2: เร่งรีบ
3: ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภ.มาบตาพุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ริมถนนสุขุมวิทตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองรถดับเพลิงรวม6คันได้เข้าระงับเหตุโดยเพลิงได้ลุกไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ปลูกติดกันอย่างรุนแรงภายหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต2รายติดอยู่บริเวณห้องน้ำคือนายวรสิทธิ์อายุ70ปีและนางพรนิพาอายุ60ปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยคาดว่าต้นเพลิงนั้นมาจากบ้านของนายวรสิทธิ์เจ้าของที่ดินซึ่งเปิดพื้นที่ให้เช่าทำร้านยางรถยนต์เมื่อเพลิงลุกลามผู้ตายทั้งสองคนหนีออกมาไม่ทันจึงได้เข้าไปหลบในห้องน้ำและสำลักควันไฟเสียชีวิตคาดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนความคืบหน้าจากเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมวัตถุพยานผลการตรวจสอบอัตลักษณ์สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้แก่นายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับจำนวน6หมายและนายอูเซงแจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับจำนวน3หมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนยาวจำนวน2กระบอกประกอบด้วย M16 และ AK104 รวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆภายในพื้นที่เกิดเหตุทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและขยายผลความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนและรุกคืบเข้ามายังพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงทำให้ขณะนี้กลุ่มฮูตีขยายอิทธิพลเหนือช่องแคบ

0: ว่ากลุ่มฮูตีอาจเพิ่มอำนาจต่อรองหรืออิทธิพลเหนือช่องแคบหมับเอลมันเดบสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นทุกขณะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 6% แต่ระดับ107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากความกังวลว่าวิกฤตความขัดแย้งอาจกระทบเส้นทางขนส่งน้ำมันโลกปิดท้ายที่ยูเครนทางการยูเครนเผยว่ารัสเซียส่งโดนโจมตีห้างสรรพสินค้าในเมืองปับโลกาแกรนด์เดนิโปเปรตอฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า60คนนับเป็นการโจมตีห้างสรรพสินค้าของยูเครนเป็นแห่งที่3ในรอบสัปดาห์อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
1: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

พี่ดวงแก้วแซวเข้ามาว่าโอ้โหเพลงในหายออกเพียบเลยนะคะอดีตรักบางปูค่ะอย่าหลอกอ้ายเด้อไหนว่าจะคอยและขอโทษที่ทำให้รอป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะหนึ่งในศิลปินที่จะได้ไปเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ด้วยนะน้องป๊อปปี้ก็ไปเป็นนางเอกของศิลปินภูไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะในรอบ12ปีที่เราจัดคอนเสิร์ตฉลอง12ปี90ลูกทุ่งรักไทยนี้เจอน้องป๊อปปี้นะคะตอนนั้นก็สวยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้องป๊อปปี้ก็มีการแบบว่าดูแลตัวเองออกกำลังกายนะคะผอมลงนะคะสวยขึ้นนะคะยิ่งไปอยู่กับทางหมอลำศิลปินภูไทยเนี่ยใส่เป็นชุดหมอลำเป็นนางเอกเนี่ยนะโอ้โหออร่าความงามนี่คือยิ่งแบบกระจายมากๆเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันค่ะ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราที่ทักทายกันเข้ามาสายๆของวันศุกร์แบบนี้11กันยายนนะรวมถึงพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะคะที่บอกว่าเจอกันตลาด101 Market เอกชัย101เวลานัดคือ11โมงนะคะไปถึงจอดรถนะคะลงทะเบียนรับคูปองไปกินข้าวฟรีก่อนได้เลยก่อนที่จะร่วมลุ้นนะคะทั้งเงินรางวัล นะคะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทค่ะพี่ๆท่านใดขับรถอยู่นะคะตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะคะใจอย่าเพิ่งลอยนะคะลองเลี้ยวๆมาทางเอกชัยบางบอนนะคะ11โมงมาที่เอกชัย101นะคะ

0: ท่านใดนะเป็นเหมือนในเพลงแท็กซี่ใจลอยนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะวันนี้ไปสนุกกันที่แท็กซี่สโมสรรับรองหายใจลอยแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้ออยก็อยู่กับพี่ๆแท็กซี่หนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอ๊แท็กซี่คันนี้เสียงคุ้นๆนะคะสวัสดีพี่ช้างนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใส่เสื้อแท็กซี่ไปกิจกรรมของเราหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็เวลาไปงานนี่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเสื้อแท็กซี่ตัวเก่ง
0: ค่ะเห็นพี่ช้างใส่ทุกทีเลยใช่ไหมคะปลอมตัวเป็นพี่แท็กซี่ไปเลยเนาะ
1: บางทีไปอยู่แถวร่วมสนุกกับพวกพี่น้องแท็กซี่เนี่ยน
0: ัก
1: ร้องบางทีมองไปมองมามาเจอพี่ตกใจ
0: ทำไมเนี้ยเนียนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยนะคะที่ผูกพันกับพวกเราจริงๆนะคะพี่ช้าง
1: ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มแฟนคลับเราขนาดใหญ่ในเมืองหลวงเราเนี่ยแหละที่ให้การสนับสนุนเรามาตั้งแต่เราเปิดคลื่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบนะครับขึ้นเรานะครับถูกใจกับเพลงที่เรานำเสนอแล้วก็กิจกรรมต่างๆนั่นเองคร
0: ับ ค่ะนะคะฟังเพลงลูกทุ่งนะคะขับรถแท็กซี่นี่คือแบบเป็นอะไรที่อยู่กันทั้งวันจริงๆนะคะนะคะแล้วก็วันก่อนเนี่ยเห็นพี่ช้างเนี่ยไปแวะเวียนหาพี่ๆแท็กซี่ตามจุดต่างๆด้วยพี่ช้างไปทำอะไรบ้างคะแล้วก็เจอพี่ๆแท็กซี่พูดคุยอะไรกันยังไงบ้างคะพี่
1: คือกิจกรรมอันนี้นะครับอย่าลืมว่าแท็กซี่สโมสรเราเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมาจากวันแรกที่เราพบกันตอนเปิดคลื่นเนา
0: ะ
1: แล้วก็มีขั้นแรกอะไรอ่ะแฟนคลับที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งและหลายคนรู้จักพี่ช้างผ่านทางตั้งแต่เป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยเป็นเวที
0: ไทย
1: พอรู้ว่าพี่ช้างกลับมาจัดเนี่ยก็มี SMS เข้ามาให้กำลังใจเยอะมากนะครับตอนนั้นนะก
0: ็
1: เลยมีความคิดว่าเอ้ยเรามีแฟนคลับตอนนั้นเราก็คิดอยากจะทำกิจกรรมหลายอย่างหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของแท็กซี่ก็เลยนัดหมายเจอกัน
0: ค่ะพี
1: ่แต่พอนัดหมายเจอกันปุ๊บเราก็เจอกันง่ายๆเนี่ยจำได้เลยก็เจอกันตามปั๊มน้ำมันนี่แหละไม่มีเวทีไม่มีเครื่องเสียงเนี่ยโทรโขง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เวลามาเจอกันก็ได้มาพูดคุยก็คือเขามาให้กำลังใจพวกเรานั่นแหละนะครับขึ้นเพลงแบบนี้เป็นขึ้นที่เขาก็ชื่นชอบนะแล้วเราก็ทำกิจกรรมเล็กๆเช่นเวลามาแล้วก็บางทีมีซูวิเนียแจกของแจกหมวกแจกเสื้ออะไรกันไปเล็กๆน้อยๆสุขสนานกันไปแต่หลักๆก็คือมาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
0: ค่ะพี
1: ่เนี่ยพอเราทำมาเรื่อยๆจนกลุ่มก็ขยายตัวขึ้นนะครับพอหลายๆปีหลังจากนั้นเราก็มีกิจกรรมซึ่งเป็นการรวมตัวของพี่น้องแท็กซี่เนี่ยแหละพี่ช้างก็เริ่มที่จะมีการเลี้ยงข้าวบ้างแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีศิลปิน
0: มีความสนุกสนาน
1: ค่อยๆเติบโตกันขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะครับที่มันก็ขึ้นอยู่แต่ละปีนะครับในแต่ละปีเราก็แน่นอนนะอยู่ที่เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การรวมตัวของพวกพี่น้องแท็กซี่นี่แหละพอเราเริ่มเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นเราก็ในบางปีเราก็จะมีผู้สับสนที่มากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
0: ค่ะพี่
1: นะครับเวลามีผู้สับสนเยอะเราก็จะมีอะไรที่สามารถที่จะมามอบมาแจกรางวัลทำกิจกรรมร่วมกันได้มากขึ้นนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับมาถึงตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรารวมตัวกันได้เยอะมาก
0: ค่ะพี่
1: นะครับแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าเมื่อก่อนเราจัดตามปั๊มน้ำมันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้จัดไม่ได้แล้วเพราะจัดที่ไรเนี่ยพี่ๆตำรวจมาเรื่อยเขาเกิดอะไรขึ้นแต่มันล้นออกจากปั๊ม
0: ใช่ไหมเออนะคะพี่ๆบางคนนี่ก็อาจจะแบบว่าจอดรถไกลแล้วก็เป็นห่วงรถตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยจัดตามปั๊มน้ำมันนี่ไม่ไหวละเพราะว่าพี่แท็กซี่มากันเยอะมาก
1: เติมน้ำมันก็ไม่สะดวก
0: อ๋อมีเรื่องนี้ด้วยค่ะค่ะ
1: เออมันก็จะกลายพอร้อยกว่าคันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้แล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: หลังเราก็เลยมาจัดอยู่ที่วันโอวันนี่แหละเพราะว่าตลาดที่ค่อนข้างจะเรียกไม่เรียกค่อนข้างเรียกว่าสะดวกเลยดีกว่า
0: ค่ะ
1: พี่น้องแท็กซี่ทุกคนก็ชื่นชอบ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็นะครับได้สองปีแล้วล่ะเราร่วมกิจกรรมกับทางผลิตภัณฑ์ไอชิน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดเห็นตรงกันเพราะไอชินก็อยากจะหาผู้ร่วมงานที่อยากจะทำกิจกรรมในเชิงการให้กำลังใจและเป็นการขอบคุณพี่น้องแท็กซี
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ไอชิน
0: ก็คือไอไลต่างๆถูกไหมคะพี
1: ่เยอะเลยสินค้าเขามี3-4 พันรายการตามร้านอู่ซ่อมรถหรือตามตัวร้านที่ขายอะไหล่รถนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะไอชินก็จะเป็นรายใหญ
0: ่
1: ก็เลยมาเจอกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อปีที่แล้วเราก็มีการแจกแท็กซี่ปันสุขนะครับมูลค่า 500,000 บาทไปแล้ว1คันง่ายๆไม่ต้องชิงโชคเพียงแต่เป็นแฟนคลับเราหรือเป็นพี่น้องแท็กซี่ที่มาร่วมกิจกรรมกับเรามาแสดงตัวตนลงทะเบียนกันเอาไว้เนี่ยก็ได้แล้ว
0: 1
1: ง่ายๆอย่างนี้เองนะครับและที่เมื่อกี้ที่ออยถามว่าเมื่อพี่ไปประชาสัมพันธ์ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับคือกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะให้พี่น้องแท็กซี่เพราะว่าสิทธิ์นี้เฉพาะพี่น้องแท็กซี่เท่านั้นนะครับรถตุ๊กตุ๊กกับกาบาครับอะไรไม่เกี่ยวอ
0: ัน
1: นี้สำหรับพี่น้องแท็กซี่โดยตรง
0: ค่ะ
1: เนาะเพราะนั้นก็จริงๆแล้วเราก็มีสมาชิกของเราอยู่เยอะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็แน่นอนเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ายังมีพี่น้องแท็กซี่อีกเยอะเลยที่บางคนอาจจะไม่รู้ข่าวนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: นะครับอาจจะไม่รู้พี่ช้างก็สวยถ้าเราอยากจะไป จ้งข่าวบางคนไม่ได้ฟังวิทยุขึ้นเราก็มีอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่รู้จักกับกิจกรรมนี
0: ้
1: ที่ทางก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองไปทำกิจกรรมเพิ่มเติมพอดีช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีเวลาอยู่บ้างลองดูซิก็เลยไปทำ
0: ไปหา
1: ไปประชาสัมพันธ์ไปถึงจุดต่างๆที่พี่น้องแท็กซี่ของเราทำมาหากินกันอยู
0: ่
1: นะครับจะเป็นที่มาที่ไปพี่ช้างก็ไปด้วยตัวเองเพราะเราเวลาทำอะไรเราก็อยากจะรู้ให้จริงเนาะว
0: ่
1: ามันมีอุปสรรคอะไรการตอบรับเป็นยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ค่ะนะคะพี่พี่แท็กซี่ก็เจอพี่พี่แท็กซี่คนใหม่ๆเยอะเลยใช่ไหมคะพี่ช้างที่พี่ช้างไปแจกใบปลิว
1: เยอะครับแต่ก็เจอพวกเราเยอะเหมือนกันนะ
0: เจอพวกเรา
1: ที่เป็นสมาชิกของเราก็หลายคัน
0: อ่านี่ไง
1: เพราะว่าพี่ช้างมาเองบางคนลงมาสวัสดีมาคุยมาถ่ายรูปบอกพี่ช้างเองเลยบอกมาเพราะว่าพี่ช้างอยากจะรู้ไงเวลาเราทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับพี่ช้างไม่เคยเหนื่อยกับเรื่องกิจกรรมใหม่ๆอยู่แล้วอะไรที่ทำแล้วมันดีขึ้นเราอยากทำพี่ช้างจะลงไปทำด้วยตัวเอง
0: นะคะ
1: เพื่อที่ว่าต่อไปเวลาลูกน้องเราไปทำต่อเราจะได้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันมีอุปสรรคอะไรหรือมันมีข้อที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างเท่านั้นเอง
0: ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพี่พี่แท็กซี่เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่หรือว่าทราบข่าวนะคะเรามาเจอกันที่101 Market เอกชัย101เวลานัดคือ 11:00 นมากินข้าวเที่ยงเดี๋ยวจะมีคูปองแล้วก็ให้ไปเลือกกินอาหารในตลาดนี่คือฟรีเลยใช่มั้ยคะพี่ช้าง
1: ใช่ใช่ก็ไปอุดหนุนแม่ค้านะฮะในตลาดเขาก็เวลาเราไปจัดเขาก็ดีใจเน
0: า
1: ะพี่ช้างก็จะมีทีมงานพอลงทะเบียนเสร็จก็จะมีคูปองให้50 บาท
0: ค่ะ
1: ถ้ากินมากกว่านั้นจ่ายกันเองพี่ช้างเลยได้แค่50 บาทเดี๋ยวโอเคก็เพียงพอนะครับก็เอาคูปองเนี่ยไปอุดหนุนแม่
0: ค
1: ้าตามสั่งยำปลาอะไรก็ไปสั่งกันเอาเอง
0: นี่ก็จะถูกปากด้วยได้เลือกกินในสิ่งที่ชอบด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไปลุ้นเงินหมื่นกันมี10,000 บาทมี1,000 บาทอีก10 รางวัลแล้วก็มีของนะคะจากไอชินเขามาแจกออยก็จะมีพวกผ้าเบรกมีแบตเตอรี่มีน้ำมันเกียร์อะไรอย่างเงี้ยคือแจกพิเศษเลยด้วยนะคะพี่ช้าง
1: ใช่ใช่ก็เป็นส่วนของอันดับแรกเลยทุกคนที่มาก็จะมีส่วนที่จะร่วมเป็นลุ้นเป็นกำลังใจแหละก็จะมีเงิน10,000 บาทมอบให้1 รางวัล1,000 บาทอีก10 รางวัลเป็นเงินที่สนับสนุนกันส่วนสำหรับหลายๆท่านแท็กซี่ที่รู้กันอยู่แล้วล่ะที่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ไอชินบางทีไม่ได้เจอกันเนา
0: ะ
1: เราก็สามารถไปที่ตามอู่ซ่อมร้านขายอะไรก็แล้วแต่ก็นึกถึงผลิตภัณฑ์ไอชินไว้เวลาซื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีใบเสร็จถ้ามันโชว์ไอชินจะเก็บใบเสร็จไว
0: ้เ
1: วลามาในวันงานวันนี้เรามาโชว์ตัวกันเดี๋ยวก็จะมีรางวัลพิเศษสนุกเล่นสนุกแจกกันแล้วของที่แจกไม่ใช่ของเล็ก
0: ๆ
1: โอ้มูลค่าบางทีเป็นพันนะ
0: ค่ะนะคะ
1: ไอชินนี่เขาต้องการที่จะขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องแท็กซี่นั่นเอง
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะไปติดสติกเกอร์ไอชินกันแล้วก็รับ1สิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันนี้มูลค่ากว่า 500,000 ที่จะแจกกันด้วยนะคะพี่ช้างเป็นครั้งที่3ของปีที่เราแจกสิทธิ์นี้ด้วยนะคะ
1: ใช่เป็นสิทธิ์ที่3แล้วนะคร
0: ับ
1: ปีนี้แล้วก็มารับสิทธิ์กันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนที่เวลามามากมีสิทธิ์มากว่างั้น
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาติดสติกเกอร์กันนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกันเอาไว้แล้วถึงวันเวลาที่เรานัดหมายที่จะจับรางวัลซึ่งตอนนี้ทีมงานสรุปกันแล้วว่าเราจะไปจับรางวัลแจกกันในเดือนกุมภา
0: ปีกุมภาปี70นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็มารับสิทธิ์กันนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะร่วมสนุกกันนะครับ
0: ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้11โมงได้สนุกสนานกับแม่มณีวันขวัญใจแท็กซี่ด้วยรับรองม่วนแน่นอนนะคะพี่ช้าง
1: ใช่ตอนนี้มาแรงเลยที่โดยร่วมโปรเจกต์กับเราเนาะ90 Music มาแรง
0: หัวอกข้อห้าง
1: ยิ่งเปิดยิ่งแรงเนาะ
0: ค
1: นยิ่งฟังกันเยอะมากแล้วก็เพลงประเภทเนี้ยมันมาค่อยๆแหละมันมาแบบเริ่มนะเพลงประเภทอย่างเงี้ยเด
0: ี๋
1: ยวดูเนาะเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกกันแน่นอน
0: โดนใจแน่นอนนะวันนี้พี่พี่แท็กซี่ไปเจอพี่ช้างกันนะคะแล้วก็ดีเจของเราแล้วก็แม่มณีวันไปลุ้นโชคกันนะคะไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันด้วย11 โมงที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตอยู่ที่เอกชัย101นะคะพี่ช้าง
1: พี่ช้างฝากย้ำนิดเดียวก็คือหลายครั้งที่ผ่านมาจะมีพี่น้องแท็กซี่ที่เพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยบางคนแบบเอ๊ะมาแบบมันฟรีจริงเหรอมาแล้วต้องทำยังไงต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมตอนประชาสัมพันธ์มีคำถามมีเยอะมากนะ
0: พี่
1: บอกไม่ต้องเลยฟรีทุกอย่างคือฟรีแล้วก็แต่สิทธิ์เนี่ยสำหรับพี่น้องแท็กซี่เท่านั้นก็หลายคนก็ตอบแล้วก็อยากจะมาร่วมงานเดี๋ยวถ้าไม่ติดอะไรก็วันนี้คงเห็นสมาชิกใหม่ๆกันเยอะ
0: ได้เจอ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็หลายคนทราบข่าวก็ดีใจว่าขึ้น FM 90ได้จัดกิจกรรมแบบเนี้ยต้องขอบคุณเราแล้วก็ขอบคุณทางไอชินที่มอบแท็กซี่ปันสุขมูลค่า 500,000 บาทมาแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเพียงแค่ละ
0: มาเจอกัน
1: เป็น90แล้วก็มาลงทะเบียนไว้เราจะได้สามารถจัดเตรียมวันที่เราแจกรางวัลเนี่ยเราจะได้จัดเตรียมความพร้อมได้อย่างเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะนะคะขอบคุณพี่ช้างค่ะแล้วเดี๋ยวรอต้อนรับพี่พี่แท็กซี่ที่ตลาดวันโอวันเอกชัย101เลยนะคะพี่ช้าง
1: ครับรีบมาครับแล้วพบกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชมรมแท็กซี่ทั้งหลายนะคะพี่พี่แท็กซี่ มาเด้อมาเด้อ

0: สวนเสฮฮากันนะคะศุกร์นี้แล้ววันนี้แล้ว11โมงนะคะชมรมแท็กซี่ขอให้พี่ๆแท็กซี่โชคดีได้เงินหมื่นกันไปนะเก้าสิบซูเปอร์รีเควสต์ค่ะเลือกข้อความที่2ละกันนะคะวันนี้11 1บวก1เท่ากับ2น้องง่ายๆแบบนี้แหละ90จุ๊บๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งแบบด่วนๆ4689990ช่วยกันเลือกเพลงหน่อยค่ะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะยาดมสมุนไพรของเชอเอมช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
3: ์มาแล้วข้อความที่2ของเราข้อความแรกนี่เขาบอกว่าเอาผัวไปเทิร์นนะคะคือยังไงคะไม่อยากได้แล้วอย่างนั้นหรอแต่ว่าข้อความที่2ยังอยากได้อยู่นะก้านตองทุ่งเงินนะคะกับแก้บนจ้า

0: ถูกใจคนโสดเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะกางเนื้อเพลงนี้นะคะแล้วก็ไปขอพรได้เลยไม่ต้องคิดใหม่นะคะ
1: สุดเปอร์รีเควส
0: ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมสนุกกันนะคะเพลงไหนไม่โดนก็

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก
1: ้
0: น
1: แนะนำเลยนะคะสำหรับจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้ดังมากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของโรคกรดไหลย้อนนะมีงานวิจัยด้วยนะคะใครที่แบบมีอาการไม่ว่าจะเป็นจุกๆคล้ายมีก้อนติดอยู่ในลำคอคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะของกรดไหลย้อนซึ่งก็เป็นโรคยอดนิยมของคนในวัยทำงานเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากความเครียดนะกินอาหารไม่ตรงเวลากินเผ็ดๆแล้วก็กินอาหารรสจัดๆด้วยแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนด้วยนะคะหาซื้อชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: แคบิวชุดเคราติน
2: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
3: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
12: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
13: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
14: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
13: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
14: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
13: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
15: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

ีเสด็จนะคะสาวกระโปรงเหี่ยนจ้าส่งท้ายชั่วโมงนี้นะด้วยผู้สาวขาเลาะนะคะก็ไปมอเตอร์ไซค์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะแต่ว่าวันนี้นะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะกรุงเทพนี่ชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยนะคะพี่ๆมอเตอร์ไซค์ต้องจอดก่อนนะเวลาที่เจอฝนหนักๆจ้าหลังเพลงนี้ฟังข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
11: รมควบคุมมลพิษตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพบว่าลดลงกว่า 75% และไม่พบค่าติดไฟเร่งค้นหาจุดรั่วไหลต่อเนื่อง
12: นายจุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าวานนี้กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกทม.พบว่าบริเวณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เปิดหน้าดินค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงอย่างชัดเจนหรือลดลงประมาณ 76% ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันในบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่ค่าการติดไฟกรมยังคงสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เปิดหน้าดินประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันขณะเดียวกันทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจมีการรั่วซึมของน้ำมันบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลเพิ่มทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่เปิดหน้าดินทั้ง2จุดเบื้องต้นนั้นยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันกรมได้ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยเพื่อติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: สาเหตุของภาวะโลหิตจางมีดังนี้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยลงเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กกรดโฟลิกหรือวิตามินบีเกิดจากโรคบางชนิดเช่นโรคมะเร็งไขกระดูกโรคไตเรื้อรังโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังการเสียเลือดการเสียเลือดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันเสียเลือดจากประจำเดือนออกมากหรือนานเกินไปการเสียเลือดจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากโรคโลหิตจากกรรมพันธุ์เช่นธาลัสซีเมียโรคขาดเอนไซม์โรคภูมิต้านทานทำลายเม็ดเลือดแดงตนเองการติดเชื้อบางชนิดเช่นมาลาเรียภาวะโลหิตจางมีอาการดังนี้อ่อนเพลียหน้ามืดมึนงงสับสนหายใจเร็วใจสั่นเหงื่อออกตัวซีดตัวเหลืองปวดศีรษะใจเต้นเร็วโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเบื่ออาหารนอนไม่หลับปวดท้องคลื่นไส้การป้องกันภาวะ

0: ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจระดับธาตุเหล็กและความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในร่างกายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ตูลูชัชรินนะคะกับบุญบั้งไฟค่ะสนุกสนานต่อเนื่องจากสัญญาเดือน6นะคะโจอี้ภูวสิทธิ์ช่วงนี้รับรองว่าฝนฉ่ำๆแน่นอนนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่วันนี้เป็นวันศุกร์เอาจวดนะคะแล้วก็คือเก่าและเสี่ยวนะเบียร์เน็กดำดัสกรสนุกสนุกกันซีเพลงนะในชั่วโมงนี้10 โมง 24 นาทีค่ะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ FM 90.0 MHz นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันครบ25ปีแล้วนะคะกับเหตุการณ์9/11นะคะวินาศกรรม11กันยายนนะย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วนะคะที่นิวยอร์กนั่นเองนะคะข่าวคราวเรื่องของเครื่องบินนะที่บินชนตึกโอ้โหแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกนะเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงจำข่าวในวันนั้นได้นะได้ยินข่าวแรกๆนี่คือแบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะว่าจะเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ผ่านมาถึง25ปีแล้วซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีงานที่รำลึกถึงผู้ที่จากไปกันทุกปีเลยด้วยนะคะถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอวนกลับมา11กันยายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องพูดถึงเรื่องราวแบบนี้ละค่ะพี่ชายเพชรเกษมกำลังเดินทางไปร่วมงานแท็กซี่สโมสรนะคะฝากถึงพี่ๆแท็กซี่10โมงกว่าๆแล้วมีเวลาตอนนี้พุ่งตรงไปเลยนะคะที่ตลาด101 Market เอกชัย101ค่ะไปร่วมกิจกรรมแท็กซี่สโมสรเจอเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวแท็กซี่ด้วยกันลงทะเบียนกินข้าวฟรีนะคะลุ้นเงิน10,000แล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า500,000 บาทคันที่2นะคะก็จะมีพี่ช้างเดชาธรรอต้อนรับพี่ๆแท็กซี่อยู่นะคะมีดีเจชัดๆดีเจแบงค์ด้วยรออยู่ที่งานเรียบร้อยแล้วค่ะตลาด101 Market เอกชัย101ค่ะใครฟังดีเจออยอยู่นะคะเป็นพี่แท็กซี่ขอให้ได้เงิน10,000นะคะใครได้เงิน10,000วันนี้อย่าลืมดีเจออยนะคะถือว่าโชคดีนะขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะไปนอนพักผ่อนได้เลยนะคะแล้วยังมี 1,000 บาทปลอบใจอีก10รางวัลด้วยกันนะคะรับรองมันม่วนแน่นอนแม่มณีวันไปเจอพี่ๆแท็กซี่ด้วยจ้ะ

0: มา
1: ทักทายคุณยายสง่าส่งกำลังใจมาให้นะคะพี่นันวัดไซเต่าภูสินนะคะพี่แก้วใจนครปฐมค่ะพี่วิชานางลิจีนณสุรศักดิ์นะคะพี่มาลัยทิพย์มนแคนแก่นคูนน้ำตาคนเลวพี่บิ๊กแท็กซี่ถึงแท็กซี่สโมสรหรือยังคะพี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะกิจกรรมของเราวันนี้เอกชัย101นะคะไปถึงกันหรือยังตอนนี้10โมงครึ่งแล้วนะคะก็11โมงเวลาที่เรานัดหมายกันนะคุณพี่ไก่เด็กก้านนะคะพี่ปุ๋ยพุทธมนทนค่ะพี่สำเร็จจากวงเวียนใหญ่พี่สายน้ำหัวอกพ่อห้างได้ฟังไปเรียบร้อยนะคะ022807127ของเราแล้วก็ SMS 4689990ค่ะ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทำนะคะแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆค่ะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะคะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านค้าทั่วประเทศค่ะรวมถึงเก็บ3ฝาพร้อมเงิน2บาทฝาเนี่ยจะรวมเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง OT ด้วยก็ได้นะคะแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดเลยค่ะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดเลยนะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

0: มากๆเลยนะคะสำหรับลีโออาทิตย์นะคะลูกทุ่งโบราณเพลงนี้อันดับที่4ของเรา10อันดับเพลงดังติดตามลุ้นกันพรุ่งนี้10โมงเช้าเจอกันค่ะมีให้แฟนๆได้ร่วมสนุกลุ้นตอบคำถามกันด้วยทายอันดับเพลงทายถูกได้ฟังเพลงทันทีนะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคนเก่งของเรานี่ทายถูกกันเกือบ30คนนะคุณผู้ฟัง30เพลงที่ต้องเปิดให้ฟังเนี่ยเกือบเปิดไม่ทันนะคะ คือแบบว่าแน่นมากนะคะ10อันดับเพลงดัง10โมงเช้าเจอกันแล้วก็ช่วงบ่ายพูดคุยกับจิ้งหรีดขาววงเทวันด้วยค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: นี่เลยค่ะซองสีส้มๆนะคะใน 7-Eleven แล้วก็ใน CJ Mall มีจำหน่ายค่ะสบู่ผิวใสซองสีส้มนะคะเซรั่มผิวใสซองสีส้มจาก Royal Beauty ค่ะสบู่นะคะหอมกลิ่นส้มสดชื่นเป็นก้อนใสๆชำระสิ่งสกปรกได้หมดจดค่ะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะแนะนำใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิตซีขายดีมายาวนานกว่า10ปีแล้วด้วยนะคะซองละ49บาทเท่านั้นค่ะแนะนำว่าใช้คู่กันไปเลยนะคะผิวจะกระจ่างใสไหวยิ่งขึ้นสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
5: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
4: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
5: แถมได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: กับคลัมบอในช่วงเวลาลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะเพลงใหม่ๆอัปเดตกันได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยชอบเพลงไหนขอมาได้เลยจ้า
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: วันนี้นะคะ11กันยายนนะคะพี่เป้าสายันสัญญาจากพวกเราไป13ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเช้า 8:30 นะคะเพลงคิดที่คิดถึงก็เปิดเกลียดห้องเบอร์5ไปนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่งท้ายในชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะเลือกอีก1เพลงคุณผู้ฟังเพลงอะไรดีนะที่ขอกันมาตั้งแต่เช้าช้าๆซึ้งๆก็หลายเพลงนะคะอยากจะฟังเพลงสนุกๆของพี่เป้าสายันไม่นะอ่ะช่วยเลือกได้022807127นะคะหรือว่า SMS ของเราก็ได้ค่ะ4689990นะคะมีคุณลุงแอดกำแพงเพชรเธอจะอยู่คอยใครโอ้โหเพลงนี้คลาสสิกมากคุณถันสาธุประดิษฐ์บอกว่าพบรักปากน้ำโพด้วยนะจ๊ะมีคุณแสงเพชรคุณหนุ่มน้องบัวลำพูนะคะแวะมาทักทายขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็แฟนๆของเราเพิ่มเติมเพลงกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะตามใจที่คุณฟังช่วยเลือกกันมาค่ะ
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททปักหมุดรอไว้เลยครับททสำนักงานราชบุรีชวนมาเสพงานศิลป์ในงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตแอดราชบุรีมาเดินเล่นชิวๆเสพเสน่ห์เมืองเก่าราชบุรีวันที่3ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่ตรงข้ามตลาดโคยกีงานนี้จัดเต็มทั้งเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟต์โชว์วาดภาพจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการอาร์ตบุรีฟังดนตรีเพลินๆพร้อมสอยดาวรับโชคและถ่ายรูปมุมย้อนยุคสุดเก๋ของกินอร่อยๆเพียบชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาเช็คอินเมืองเก่าราชบุรีด้วยกันนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
11: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขาม
12: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบNext Level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า 9-11 กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

จอยโรมิตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะที่นำเพลงพี่เป้ามารองแล้วแบบว่าเหมาะนะคะด้วยเสียงแบบมีเสน่ห์เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังห้องนอนคนจนค่ะอีกหนึ่งเพลงฮิตนะที่พี่จอยโรมิตนำมาร้องนะคะมีบอกว่าอยากฟังไก่จ๋าจากคุณไก่เด็กการตอนนี้เจอแต่เป็ดจ๋าอยู่นะคะพี่วิทยาบอกว่าความรักเหมือนยาขมโอ้โหเพลงนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะด้วยหนึ่งเพลงรำลึกถึงพี่เป้าขวัญใจคนเดิมของพวกเราชาวลูกทุ่งนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยช่วง90 Super Request มีอีกนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยขออยู่ด้วยคนนะคะและพี่ๆแท็กซี่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะคะใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้ไปเลยค่ะร่วมกิจกรรมแท็กซี่สโมสรกันนะคะรับรองสนุกแน่นอนจ้าหลังเพลงนี้ฟ

0: ไอดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายวรายุทธค่อมบุญนายอำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์แม่น้ำสายบริเวณชายแดนแม่สายอำเภอขออภัยค่ะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถแบ็คโฮเร่งเปิดทางน้ำทางระบายน้ำขณะที่ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและเตรียมความพร้อมอพยพโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารรองรับประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นกระทั่งเมื่อเวลา 22:00 น.ผนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแตกทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและย่านเศรษฐกิจในฝั่งเมียนมาอย่างรวดเร็วส่วนฝั่งไทยนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจระดับน้ำแนวป้องกันตลอดเส้นทางไม่พบมวลน้ำจากแม่น้ำสายล้นผนังเข้ามาท่วมฝั่งไทยส่วนบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ชุมชนเกาะทรายและบ้านไม้ลุงขนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถ้ามีน้ำท่วมขังจะระบายได้ช้าไม่ได้เกิดจากแม่น้ำสายล้นผนังล้นผนังล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังแล้วยังเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมที่กองทัพให้ความสำคัญไปติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมณฑลทหารบกที่37จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่นำโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ 0.77 เมตรจังหวัดเชียงรายจึงประสานทางการท่าขี้เหล็กติดตามข้อมูลระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ยังคงนำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดขยะสวะและกิ่งไม้บริเวณคอสะพานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานน้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของแม่สายแต่ภารกิจยังไม่จบทหารยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการประสานและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
7: รู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ต๋าภูสินแล้วก็บิวจิตรชริยาตั้งหวายหมายฮักนะเป็นหนึ่งเพลงที่แหมมันได้บรรยากาศสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องจากช่วงบ่าวเที่ยวบ้านค่ะนกพรพนานะคะสารวันสงสารใจแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเสียงจากสาวลาวแอนออรดีนั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง4เพลงสนุกสนุกค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยสาย 11:00 นกับอีก24นาทีนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะวันศุกร์11กันยายนนะอยู่กับแฟนๆนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรตลาด101 Market เอกชัย101นะคะสนุกสนานกับศิลปินแมนมณีวันมีเงินหมื่นให้ลุ้นกันนะคะไปติดสติ๊กเกอร์ไอชินแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะพี่ๆแท็กซี่ฟังอยู่ค่ะตอนนี้วิ่งอยู่เส้นเอกชัยนะคะก็วิ่งมาได้เลยเอกชัย101นะมาถึงปุ๊บลงทะเบียนรับคูปองแล้วก็กินข้าวฟรีเลยนะคะเลือกกินข้าวกันนะคะในตลาด101ได้เลยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าค่ะอยากจะกินอะไรบอกเลยว่าที่101เนี่ยของกินเยอะมากนะทั้งอาหารหวานข้าวนะคะขนมน้ำดื่มนะคะคือแบบสะดวกมีให้เลือกเยอะจริงๆข้าวขาหมูข้าวมันไก่ราดหน้าผัดซีอิ๊วอาหารตามสั่งโอ้โหพูดแล้วก็รู้สึกว่าหิวนะคะตอนนี้ใจออยก็อยู่ที่101 Market เอกชัย101เช่นเดียวกันแล้วก็เอาใจช่วยค่ะพี่ๆแท็กซี่วันนี้ขอให้ได้โชคดีได้เงินหมื่นกลับบ้านกันไปนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันด้วยค่ะกดถ่ายทอดสดเรียบร้อยสวัสดีพี่อวยพรด้วยนะคุณโอคุณพี่ดวงแก้วแวะมาแล้วค่ะคุณชาตรีชัยหงนะคะทาง Facebook Live ของเราแวะมาคุยกันสดๆได้เลยแล้วก็ในชั่วโมงนี้ค่ะอยากฟังเพลงอะไรของพี่เป้าสายัน90 Super Request เดี๋ยวออยจะจัดให้ฟังเต็มๆอีกนะคะ022807127นะคะ SMS 4689990ค่ะช่วยเลือกเพลงพี่เป้าได้นะคะอานัทกับสันลักยา

0: ่อนนะคะบุษบาค่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากสัญลักษณ์ยานั่นเองนะคะ022807127จดเบอร์นี้ไว้ให้ดีวันจันทร์นี้แล้ว14กันยายนนะเราจะเริ่มลงทะเบียนเที่ยวฟรีทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวฟรีนะคะกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโปยเซียนนะคะพาไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีนะคะทริปนี้ประทับใจแน่นอนค่ะวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะคะฟรีตลอดทริปเลยจ้าวันจันทร์นี้มาลงทะเบียนกันนะคะ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเพราะว่าได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะคะแล้วก็อยู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วค่ะด้วยเสียงตอบรับนะคะแล้วก็การสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยนี่แหละค่ะทำให้โปยเซียนนะคะเขานำผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเราเนี่ยนะคะไปวางจำหน่ายใน5ทวีปทั่วโลกเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าด้วยแรงสนับสนุนค่ะโปยเซียนก็มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะและ Facebook Fanpage โปยเซียนติดตามกันได้เลย TikTok โปยเซียน Official TH รวมถึง YouTube โปยเซียน Official และอย่าลืมลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษนี้เจอกันนะคะวันจันทร์นี้โทรมาลงทะเบียนที่หลังไมค์กับเราด้วยนะทุกคน
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: 4ตุลาคมนี้เจอกับพ่อเอ๊ะระเบียบว่าทศิลป
3: ์พ่อเอ๊ะพักดีพล
0: เย้นะคะมาเจอฟ้อนม่วนๆจากพ่อเอ๊ะ

0: มวลมาทางนี้เลย4ตุลาคมนะสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคิดดูสิคะว่าสถานที่ใจกลางกรุงแบบนี้นะเพลงลูกทุ่งหมอลำกระหึ่มใจกลางกรุงนะมันน่าภาคภูมิใจขนาดไหนนะรวมถึงพวกเราเองก็ฟ้อนกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าเต้นตั้งแต่บ่าย2จนถึงประมาณ6โมงเย็นเนี่ยคือไม่มีปวดขานะคุณผู้ฟังความสนุกนี่มันทำให้เราลืมตัวนะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยระเบียบวาทศิลป์แน่นอนเลย4ตุลาคมนี้เจอกับศิลปินภูไทยโอ้โหนะเป็น2วงระดับตำนานระเบียบวาทศิลป์นี่60กว่าปีแล้วนะคุณผู้ฟังส่วนศิลปินภูไทยนี่อ้อยว่ามีเกือบ30ปีได้นะคุณผู้ฟังนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นะท่านก็เป็นศิลปินมรดกอีสานด้วยนะทรงคุณค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วเจอกันนะคะแฟนๆ90ทุกคนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับเพลงของพี่เป้ามีแฟนๆช่วยเลือกเยอะมากออยเลือก2เพลงเกี่ยวกับความรักมาฝากรับรองว่ารักจริงอะไรจริงจากสยสยแน่นอนจ้า
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
10: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
11: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
12: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 90 90 Super Request

0: รักจนหลงนะคะสายันสัญญาค่ะต่อเนื่องจากรักเธอเท่าฟ้านั่นเองนะคะสองเพลง90 Super Request ค่ะ
1: 90 Super Request
0: พี่ประสานแท็กซี่นะส่งข่าวว่าตอนนี้ในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรของเรานะคะที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101กำลังคึกคักเลยทีเดียวนะคะพี่ๆแท็กซี่ฟังอยู่ค่ะมาเลยนะคะเอกชัย101จอดรถแล้วก็มาลงทะเบียนนะกินข้าวฟรีกันก่อนนะมีคูปองแจกค่ะแล้วก็สามารถซื้ออาหารในตลาดได้เลยนะจากนั้นก็มาลุ้นเงินหมื่นกันมารับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่มูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งก็จะแจกกันนะคะซึ่งแจกกันก็จะเป็นกุมภาพันธ์ปีหน้าเนาะที่พี่ช้างบอกนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเจอกันพี่ๆแท็กซี่ทุกคนเลยนะคะรวมตัวกันสนุกสนานกับศิลปินแมนมณีวันด้วยตอนนี้ก็น่าจะถึงตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101เรียบร้อยแล้วค่ะทักทายคุณเอเป็ดซิ่งนะสุขสันต์วันศุกร์นี่วันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขมากๆเหมือนกับชื่อวันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ต้องพูดแบบนี้เนาะช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อนะยังได้อีกสักสองเพลงนะ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณค่ะคุณผู้ฟังลองใช้ดูได้เลยนะคะตอนนี้ราคาดีด้วย12ก้อน800บาทแบ่งกับเพื่อนๆใช้ได้เลยนะคะมีทั้งไฮยาลูรอนกลูต้าไทโอนค่ะบำรุงผิวคุณไม่ให้แห้งกล้านนะคะหอมอบอวลด้วยกลิ่นน้ำนมข้าวด้วยค่ะ0923524648ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะกับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณค่ะ

0: พิมลค่ะ
1: ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามฟังมาตั้งแต่8โมงเช้าทั้ง FM 90และแอปช้างไทยออนไลน์ช่วงต่อไปอยู่ต่อกับดีเจด้องค่ะฟังเพลงพี่เป้ากันต่อในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงตอนบ่ายโมงกว่าๆนะคะที่90ของเราขอบคุณทุกคนเลยนะพรุ่งนี้เราเจอกัน8โมงเช้าไม่ใช่สิ10โมงเช้าพรุ่งนี้วันเสาร์แล้ว ลุ้น10อันดับเพลงดังสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะจ๊ะนะจ๊ะมีความสุขกับการทำงานในวันนี้ค่ะเดินทางปลอดภัยเพราะว่าฝนจะตกกันเยอะนะไปละไปละจุ๊บจุ๊บ

0: เย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์นี้กันครับ11กันยายนน้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับรายงานตัวกันกับคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็ต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางเลยนะครับทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยวันนี้มาเจอกับน้องในช่วงบ่ายๆวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ก็น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนมีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก่อนที่จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์และก็อาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นช่วงค่ำแหมฝนหนักมาอีกแล้วก็แดดดีมาทั้งวันเลยครับเมื่อวานนี้จนมาถึงแบบช่วงค่ำๆตอน6โมงนี่ก็ยังแบบว่ารู้สึกว่ามันก็มืดตามปกตินะคงไม่ได้แบบมีอะไรสักเท่าไหร่ทำไปทำมาสักประมาณทุ่มกว่าๆเกือบ2ทุ่มได้โอ้โหฝนหนักมากๆนะครับเมื่อวานนี้ผม อยู่แถววันแบงคอกช่วงประมาณสักประมาณทุ่ม2ทุ่มได้ฝนหนักสุดๆครับแล้วก็หนักแบบยาวด้วยนะโชคดีที่ว่ามันไม่ได้นานมากจนบอกว่าทำให้มีน้ำท่วมขังอะไรประมาณนี้นะครับแต่เห็นภาพข่าวเมื่อวานนี้พระยานี่น้ำท่วมขังแบบรุนแรงเลยแต่ก็การระบายน้ำดีขึ้นนะครับเห็นว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนที่พระยาเมื่อคืนนี้ก็สภาพเรื่องราวของถนนกลับสู่สภาพปกติช่วงนี้อาจจะต้องเจอฝนเยอะนิดนึงก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยกันละกันนะครับส่วนวันนี้ดองมาเริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% เลยมนต์แคนแก่นคูนครับเพลงแรกกับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอเอกราชสุวรรณภูมิไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนัดสุรศักดิ์กับฉันคือความภูมิใจนะครับมีต้นสดาวฟีเจอริ่งกับอันวิไลพรกับเป็นอย่างบุญนะครับเอาวันนี้11กันยายนก็แน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนของสายันสัญญานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบการจากไปของพี่เป้าสายันสัญญานะครับครบ13ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงของเพลงที่คิดถึงในช่วงกลางๆชั่วโมงอยากจะฟังเพลงไหนของพี่เป้าสายันสัญญาหรือเปล่าถ้าอยากจะฟังกันช่วยกันเลือกเข้ามาหน่อยดีกว่าจะได้เลือกเพลงที่คิดถึงเป็นเพลงของพี่เป้ามานะครับครบรอบการจากไป13ปีมีเพลงเยอะแยะมากมายนะครับกับพี่เป้าสายันสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังเพลงไหนก็ลองบอกกันเข้ามาได้ในช่วงหลักของเพลงฮิตที่คิดถึงช่วยกันเลือกหน่อยดีกว่านะครับ022807127หรือว่า SMS 4689990เดี๋ยวเลือกงานจากพี่เป้ามาให้ฟังกันในช่วงหลักของเพลงฮิตที่คิดถึงครับ

0: 我李盼美文ครับกับงานเรียกชื่อว่าพ่อเนื้อทองก่อนหน้านั้นก็มีงานจากต่างประเทศครับกับณหน้าทองแม่สองเพลงสำหรับคนที่อยากจะเล่นของใส่คนที่เรารักนะ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาหน้ากวนใจอย่างอาการคันนะครับตอนนี้มีตัวช่วยดีๆเลยกับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเขามีซัลเฟอร์ 2.5% ลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อรานะครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายกับผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็สั่งได้ทั้ง Shopee หรือว่า TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อกันได้เลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงเวลาของเพลงที่คิดถึงอย่างที่บอกไปว่าให้ช่วยเพลือช่วยกันเลือกเพลงของพี่เป้าสายันสัญญามาเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของพี่เป้านะครับซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยโหคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกเข้ามาเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้จะเลือกสักเพลงนึงก็ไม่ได้ผมให้2เพลงเลยพิเศษ

0: างที่บอกครับว่าพิเศษใส่ไข่จริงๆเพราะว่ามีผู้ฟังทำหากันมาแบบ2เพลงติดๆเลยเพราะฉะนั้นจัดให้ทั้ง2เพลงเลยครับจะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพี่เปาสายันสัญญานะครับแล้วก็ตัวจากไปแต่ว่ายังมีผลงานดีๆแบบนี้มาให้เราฟังกันให้หายคิดถึงกันนะครับเพลงที่คิดถึงครับพิเศษแด่พี่เปาสายันสัญญาครับมีเพลงแด่คนชื่อเจี๊ยบแล้วก็อีกหนึ่งงานครับเกลียดห้องเบอร์5หยิบให้ฟังทั้ง2เพลงเลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้มีประสิทธิภาพที่คอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: กระด้งไหวปัดขาวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เพราะดีทีเดียวครับสำหรับหนึ่งงานล่าสุดจากเบิร์ดเดย์ครับที่ชื่อว่าหัวใจพระเอกเสียงกีตาร์โปร่งมีเสียงเครื่องดนตรีไทยผสมกันแหมมันดูพร้อมมากๆเลยทีเดียวแนะนำกันครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
0: ้ใครยังไม่ได้ส่งรีบส่งเลยหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ยาจุดกันยุงตัวอาหารฟ้ากันรีบไปซื้อมาใช้กันของดีมีคุณภาพอยู่คู่กับคนไทยมากว่า60ปีแล้วครับแล้วก็ฝากล่องเนี่ยเอามาลุ้นโชคทองกันหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้จากยายจัดหนักครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับอย่างที่บอกซื้อมาเสร็จปุ๊บฝากล่องปัดมาได้เลยครับแบบไหนสีไหนก็ได้ครับเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากโชคทองปีนี้อาจเป็นของคุณก็ได้ย้ำอีกทีนึงหมดเขตส่งแค่30กันยายนนี้แล้วเพราะฉะนั้นอยากเป็นเศรษฐีทองส่งได้ส่งเลย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: รู้สึกว่าวันนี้ในส่วนของกิจกรรมแท็กซี่สโมสรก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับล่าสุดมีพี่แท็กซี่ส่งความเข้ามาพี่ชายไปเกษมส่งความเข้ามาบอกว่างานแท็กซี่สโมสรจบลงด้วยดีครับสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวยินดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าแท็กซี่ปันสูงของเรารอแจกอยู่แน่นอนนะครับกับแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปจะมีเมื่อไหร่หรือจะมีมาอัปเดตกันแล้วก็อยากให้พี่แท็กซี่ไปร่วมสนุกกันแบบนี้ทุกๆครั้งแบบอุ่นหนาฝากข้างเลยกับงานแท็กซี่สโมสรนะครับท้ายชั่วโมงที่1เท่านั้นเองครับยังคงอยู่ด้วยกันไปยาวๆจนถึง 4:00 นนะเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันใน Facebook Live ด้วยเดี๋ยวเจอกันครับ
1: ก้าวสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: สนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนโดยคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: อะไรดีบุ๋ม

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอในการพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อออกไปอีก 1-2 เดือนนะครับโดยหลังจากที่ราคาพลังงานนั้นยังไม่คลี่คลายค่าครองชีพสูงล่าสุดนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านคนติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการรับข้อเสนอพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพาสปอร์ตหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าและประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อต่อไปอีก 1-2 เดือนทางนี้คาดว่าจะเห็นข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนส่วนเงินงบประมาณที่เหลืออยู่จะสามารถนำต่ออายุโครงการได้และจะเห็นความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์สำหรับปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ต่ออายุโครงการมาจากวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายและส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งจะมีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันหากต่ออายุโครงการออกไปจะพิจารณาปรับสุดโครงการเช่นกลุ่มที่เข้าร่วมและอัตราการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชนด้วยทั้งนี้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์กว่า26ล้านคนและร่วมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนดังนั้นจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดค่าครองชีพรวมกว่า40ล้านคนณภพรช่างกลรายงานค่ะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนแม่ทัพภาคที่1กำกับการฝึกซ้อมให้กำลังใจกำลังพลย้ำทุกขั้นตอนต้องถูกต้องพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
10: ทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศล้วนต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความละเอียดในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมที่กำลังเข้าสู่ห้วงสำคัญเพื่อให้กำลังพลทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบและสมพระเกียรติสูงสุดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทวรยุทธเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่1รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครจากนั้นเข้าสู่การฝึกซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยแม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกำลังพลพร้อมร่วมฝึกซ้อมในตำแหน่งผู้บังคับกองผสมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของส่วนต่างๆเพื่อให้คำแนะนำและกำกับการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดการฝึกซ้อมครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแม่นยำสอดประสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรองรับการปฏิบัติจริงในงานพระราชพิธีซึ่งทุกขั้นตอนต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
11: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทย ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ชั่วโมงที่2ครับผ่านบ่าย2โมงมาได้24นาทีวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์11กันยายนเจสันบอกว่าแดดอยู่จ้ายาวๆไปมันม่วนเลยก็มีแดดบ้างอึมครึมบ้างในบางเวลาเลยครับก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงเนื้อบรรยากาศพอเมื่อวานนี้นี่ก็แดดๆแบบนี้ครับพอมาเย็นๆค่ำๆช่วงดึกๆหน่อยโอ้โหฝนก็นำแบบรุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอย้ายเป็นแบบนั้นเลยก็แล้วกันนะวันศุกร์ทั้งทีนะครับขอให้มันแบบโล่งๆสบายๆแบบนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับจะได้ทำให้หลายๆคนมีความสุขสมชื่อวันศุกร์แล้วก็เผื่อว่าวันศุกร์ก็จะได้ไปธุระปะปังที่ไหนกันต่อนะครับนัดกินคงกินข้าวแวะซื้อของดูหนังนัดกินข้าวกับแฟนกับเพื่อนมีปาต้งปาร์ตี้อะไรก็ว่ากันไปนะจะได้แบบว่าให้เป็นวันศุกร์ถึงทีนะครับก่อนที่จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์กันชั่วโมงนี้เริ่มต้นแบบสนุกๆไป4เพลงนะครับเบลนิพาดากับบอกมีภูมิต้านเธอนะครับเอิ้นขวัญวรัญญากับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายมีแอนโรดีกับบังเอิญมันได้อ่ะแล้วก็มีBNK48กับโดดดีดงนะครับอยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางด้วย FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับเพลงสนุกๆเพลงไหนที่อยากจะฟังจัดได้หรือว่าอยากจะได้อะไรแบบว่าชิลๆสบายๆก็บอกได้ขอให้บอกมากันละกันนะ02 280 7127หรือ SMS ก็ได้4689990

0: ลาปาดคราบน้ำตาแต่งหน้าใหม่นะครับทาแบบว่าปากจัดจัดเชิดหน้าแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่สวยที่สุดก็คือเราอยู่ดีนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เห็นค่าปล่อยไปครับแล้วเดินหน้าหาใหม่ดีกว่าตั้งแต่ชลดากับบอกเงินจังเม็ดครับก่อนหน้านั้นพี่ฝนธนสุนทรครับกับงานที่ชื่อว่านารีขี้เมา
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอทาให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับพลาดไม่ได้เลย Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายนะครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยนะครับโปรโรงสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมหรืออยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำนะครับทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกสองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าสองเท่านั้น

0: ถ้าเตรียมไปเจอกับสาวปลายกนกพรได้นะครับที่เวทีลิตตุ้งสแควร์ของเราในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับและไปร้องเพลงนี้พร้อมกันปอโซบอนอนุญาตให้จีบครับเจอกันนะครับ 11 โมงเป็นต้นไปนะครับเซเรียมวันมันทัททองกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
12: ้
11: ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
14: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

0: วงเทวันฝากเพลงใหม่ยิ่งดึกยิ่งเหงาไว้ด้วยนะคะเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์โชนะคะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์โชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มันเป็นเรื่องปกติครับเวลาเราแอบชอบใครและคนคนนั้นด่ามาทำดีด้วยนิดๆหน่อยๆครับเขาให้1แต่ว่าเราคิดไปถึง10แล้วก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องแบบว่ามีความใจแข็งบ้างแล้วก็อย่าไปคล้อยตามง่ายๆก็ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆใช้เวลากันละกันนะน้ำแข็งทิพวรรณครับงานล่าสุดที่ชื่อว่าหูสึกง่ายลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกที่ไหนนะครับจะเกิดหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องราวของยุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงกัดต่อยจนทำให้เกิดอาการคันกวนใจครับวันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทานแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับรู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีเลยเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยได้แล้วครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดนะครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยคนเดียวก็ใช้ได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับก็หาซื้อได้ง่ายนะครับที่ 7-Eleven หรือว่าจะเป็นร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: เรื่องราวดีๆชวนให้ใจฟูมาแล้วค่ะล่าสุดยาดมตราโป๊ยเซียนเดินหน้าส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ยาดมตราโป๊ยเซียนได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน360ตัวให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายซึ่งมานั่งหลากสีสันสดใสนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของหลอดยาดมตราโป๊ยเซียนทั้ง6สีที่แฝงไปด้วยพลังบวกและกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่13แล้วนะคะและโป๊ยเซียนตั้งเป้าจะส่งมอบให้ครบอย่างน้อย20จังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ยาดมตราโป๊ยเซียนขออยู่เคียงข้างและสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยตลอดไปค่ะยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า 9-11 กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

เย็นๆสบายๆครับเสียงของไทยชนาวุฒินะครับกับงานที่ชื่อว่าข้ามันลูกทุ่งนะครับอีกหนึ่งงานแล้วกันปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับเป็น request ที่ถามหากันก็มาด้วยงานที่ถามหาเข้ามาผูกฝ้ายสายแนนผมเลือกใน cover version ของเจมส์ เชสรงไม้ที่ฟังกันครับเพราะไปอีกแบบหนึ่งปิดท้ายในชั่วโมงที่2นะครับแต่ว่าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันต่อนะครับ022807127ครับ SMS 4689990ฝากเพลงได้เรื่อยๆ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับตำรวจคุมตัวสมีโชติและสีกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1พร้อมคัดค้านการประกันตัวอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจได้คุมตัวสมิโชตและสีกาเอนะครับฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
3: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวนายอดิโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวเข้าสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่10กันยายน2569ช่วงเวลา 23:10 นซึ่งจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีโดยนายโชติฝากขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอฝากขังในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินทั้งนี้ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เคาะยุทธพรอิสระชัยนะครับนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งสารฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานเข้าให้ข้อมูลนะครับติดตามได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขพ.ศ. 2569ว่ารายชื่อในส่วนของประธานสภาได้ดำเนินการแต่งตั้งแล้วคือรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ส่วนราชการอื่นนั้นตนไม่ทราบส่วนความคืบหน้าในการส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบกรณีปปช.มีมติยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้คณะกรรมการดำเนินการอยู่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เท่าที่ทราบคือได้มีการทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เข้ามาชี้แจงทั้งผู้ร้องและเจ้าของเรื่องตนรับรู้เรื่องนี้เพราะการทำหนังสือต้องออกในนามรัฐสภาอย่างไรก็ตามใกล้ถึงวันส่งให้ศาลฎีกาแล้วหรือไม่นั้นนายโสพลระบุว่าเมื่อได้ความเห็นมาแล้วจะเอามาประกอบการพิจารณาคณะกรรมการมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ซึ่งที่ทราบนั้นได้มีการเซ็นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุรถบัสท่องเที่ยวจากเนเธอร์แลนด์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่ทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนระหว่างเมืองซูสและเซอร์เนสในแคว้นกราวเบเดนซึ่งเป็นพื้นที่เทือกเขาแอลป์นะครับมีการส่งรถพยาบาลหลายคันและเฮลิคอปเตอร์5ลำนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นทางการแต่ก็มีรายงานว่ามีผู้โดยสารอยู่บนรถบัสคันดังกล่าว48คนทั้งหมดเป็นชาวดัตช์ขณะที่โฆษกตำรวจระบุว่ารถบัสพุ่งชนแผงกั้นริมถนนก่อนจะเสียหลักพลิกความเบื้องต้นเชื่อว่าไม่มีรถคันอื่นเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสาเหตุและรายละเอียดของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ
5: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
2: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ือโทษเจ้าหลายเด้อก้อนคำแจ้วเคยจำเสียงล้ำนอเคยฟอนแค้นโยยง

ชั่วโมงที่3ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับบรรยากาศในช่วงบ่าย3โมงกว่าบ่าย3โมงกับ25นาทีแล้วนะครับบรรยากาศก็ยังดูสดใสกันอยู่นะครับก็อย่างที่บอกจริงๆก็ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยถ้าพูดคำนี้เหมือนเป็นการแบบไปตักเตือนอะไรไม่รู้เหมือนอารมณ์คนที่บอกว่าพอเห็นแดดดีๆปุ๊บพอเริ่มต้นจะล้างรถหรือว่าเริ่มต้นที่จะแบบว่าซักผ้าปุ๊บเนี่ยอึมครึมมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมขอฝนอะไรพวกนี้ก็อยากไปท้าทายประมาณนั้นนะครับ4เพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงนี้4เพลงนี้เป็นการส่งมาไลฟ์กับทุกคนครับวันศุกร์แล้วอาจจะเริ่มเหนื่อยๆกันในสัปดาห์นี้นะครับก็สู้ๆกันด้วย4เพลงนี้ก็แล้วกันภัยพงศธรกับฮอยหยางนะครับจาสิงห์ชัยกับถาจักคราวตัสกาลสินบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนแล้วมีก้องห้วยไร่กับกลับบ้านนะครับชั่วโมงที่3ที่อยู่ดูแลคุณที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกใครอยู่ด้วยกันยังคงทักทายกันได้รายงานตัวกันได้นะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังหรือว่าวันศุกร์นี้เย็นนี้จะแวะไปไหนกันหรือเปล่าเสาร์ที่นี้มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าก็เล่าสู่กันฟังได้เผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้หลายๆคนแบบว่าเสาร์ที่นี้ไปไหนดีไปพักผ่อนที่ไหนดีก็ลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับส่วนในชั่วโมงนี้ใครอยากจะแชร์90 Super Request กันมาส่งได้เลยครับจองด่วนครับมีที่นั่งเดียวเท่านั้นใครสายการบินเลยมีที่นั่งเดียวใครไหนอยากฟังด่วนสุดส่งได้เลย02-280-7127 SMS 468-9990 ครับ

0: ทุกชาติพบกับงานจากพี่หนูมิเตอร์ก่อนหน้านั้นมีไม้เมืองกับโกดำนะครับสองเพลงนี้ฟังแล้วแบบว่าให้พลังบวกเยอะเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะบวกแรงเพิ่มกันแล้วก็บวกแบบด่วนที่สุดในช่วงของ90 Super Request อย่าลืมด้วยนะครับส่งเพลงได้ด่วนตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามีที่นั่งเดียวเท่านั้นเพลงเดียวเท่านั้นที่จะได้ฟังแบบด่วนที่สุดก็ส่งรายชื่อกันได้เลยย้ำเบอร์อีกที102-280-7127หรือว่า SMS 4689990ครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงอ่อนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับสบู่สมุนไพรอิงอ่อนก็มีให้เลือกหลายสูตรนะครับผิวหวิ่งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียลสูตรไพรกลั่นครับผิวเด้งก็เหมาะกับสูตรน้ำนมชุ่มข้าวสูตรน้ำนมแพะแล้วก็สูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งสูตรมุกบูฮิมะครับไข่มุกและบูฮิมะมีความอ่อนละมุนต่อผิวช่วยดูแลให้ผิวแข็งแรงครับสุขภาพดีทั้งยังปรับให้ผิวดูกระจ่างใสมีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวคงความเนืองกระชับมีความอ่อนยาวของผิวด้วยนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: งานอันดับที่9ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยน่ารักดีทีเดียวงานล่าสุดของหนุ่มซันวงศ์สะท้อนเก่าของไผ่ใหม่ของอ้ายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตใหม่กันอีกรอบนึงก็มารอติดตามกันลุ้นกัน10โมงถึงบ่าย3โมงตรงในช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: จากศิลปินสู่วงการพระเครื่องการทัศนะสร้างพระขุนแผนมนพระการเปิดจองปุ๊บหมดเกลี้ยงภายใน35วินาทีแต่เจ้าตัวยืนยันไม่ทิ้งใหม่แน่นอนมีโปรเจกต์และผลงานทยอยปล่อยให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันตลอดปีค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
5: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: พื้นส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
1: ็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
9: 90
1: Super Request

0: 90 Super Request มาแบบด่วนๆทางสายหลังใหม่นะครับใครดีเนี่ยพี่นาที่ถามหากันก็มาเสียดายอ้ายบอกปึกครับจัดให้เรียบร้อย90 Super Request กับคุณนนท์ที่สารคามใครพลาดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันอื่นได้
1: 90 Super Request สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์กิ่งเพียวครับใครที่มีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมและหนังศีรษะแล้วอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติสมุนไพรไทยต้องกิ่งเพียวเลยนะครับดูแลเส้นผมกันด้วยแชมพูนะครับขวดใหญ่159ซื้อ1แถม1ครับแล้วก็ตามติดด้วยครีมนวดก็เอาไปใช้ต่อเนื่องกันได้เลยนะครับ159เช่นเดียวกันซื้อ1แถม1นะครับจบปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรไทยไร้สารเคมีก็โทรสั่งเบอร์นี้ได้0923524446-8ครับ

จริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็มีคนที่คอยหนุนหลังเราอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเรานั่นเองนะครับทุกครั้งที่เราผิดพลาดกลับไปที่บ้านก็จะได้รับคำปลอบใจที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนอารมณ์เขาเรียกว่าลมใต้ปีกคอยดูเราประสบความสำเร็จและคอยปลอบใจเราในวันที่เราย่ำแย่นะครับงานจากเสียงทำมือครับที่พี่สายนางตามาเข้ามาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาในช่วงท้ายๆชั่วโมงในการดูแลคนที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับและเพลงไหนที่อยากจะฟังอีกก็โทรมาฝากกันได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้น้องจะไม่ได้อยู่เวลาหลัง4โมงเย็นไปก็ชัดๆมาดูแลต่อก็ฝากเพลงไว้กับชัดๆได้เพลงไหนที่อยากจะฟังก็ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมส่งท้ายอีกหนึ่งงานก็ละกันสำหรับการดูแลคนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอีกหนึ่งเพลงที่เป็นการส่งกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนก็ละกันหมายไทยใจตะวันครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดครับสวัสดีพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแล้วมาเจอกันวันจันทร์เลยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องคุณสราวุฒิจอกลมมีรายงานครับ
4: วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเช่นนายสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น22รายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศตามแนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
3: ไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้แถลงยึดทรัพย์สมีโชตและสีกาเอกว่า720ล้านบาทนะครับพบแผนโอนเงินผ่านมูลนิธิก่อนเข้าบัญชีส่วนตัวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
5: พลตำรวจโทนรัตศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาเอในคดีทุจริตเงินวัดหลังตรวจพบเส้นทางการเงินกว่า92ล้านบาทในช่วง3เดือนโดยเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดแต่ถูกโอนเข้ามูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นก่อนส่งต่อเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดซึ่งมูลนิธิดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุโมทนาบัตรตำรวจระบุว่าจากการตรวจค้น6จุดพบทรัพย์สินจำนวนมากทั้งเงินสดเงินฝากทองคำและเอกสารสิทธิ์รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินของทั้ง2คนกว่า720ล้านบาทโดยเฉพาะทรัพย์สินของสมีโชตกว่า498ล้านบาทและสีกาเออีก215ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดส่วนกรณีโต๊ะกลมสีส้มตำรวจยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาโดยมองเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ไม่ดีจึงนำออกจากวัดพร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นเรื่องของพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและขอประชาชนเข้าวัดทำบุญได้ตามปกติโดยแนะนำให้บริจาคผ่านระบบeDonation เพื่อให้เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ความคืบหน้ากรณีตำรวจบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกแห่งอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินนะครับโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้นะครับหลังพบว่ามีคดีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะล่าสุดวันนี้ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จำนวน2รายนะครับซึ่งสุภาพพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวที่บ้านพักย่านดอนเมืองนะครับหลังพบว่าเอี่ยวทุจริตสอบโกงนะครับโดยรายแรกนะครับสามารถควบคุมตัวได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายควบคุมตัวได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับก่อนนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับโดยในเวลา 16:00 นก็จะมีการแถลงข่าวที่กองบังคับการปราบปรามอีกครั้งครับ
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: 17:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ิมน้องไว้ตรงนี้ล่ะนะครับพระอาทิตย์ครับกลับคำสลาพี่ไม้พี่รมพรด้วยเจ้านางเอ้ยเบียร์พร้อมพงครับและกอดคนนกใจจากสิริพรอัมไพพงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงเพราะๆฟังต่อเนื่องกันในช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับกับดีเจชัดชัดเชิญนะก่อนนะฮะออกเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนี่ยชัดชัดเชิญนะก่อนนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนะฮะคุณผู้ฟังมามีความสุขกันมาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับรวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆ นะฮะในช่วงหน้าใหม่ด้วยนะครับ90 Super Request นะครับอ่ะต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็แฟนๆสามารถร่วมสนุกนะฮะร่วมนะครับกิจกรรมของเราการขอเพลงขอเพลงมอบไปใครอะไรยังไงเนี่ย SMS ได้หมดเลยนะครับ4689990อันนี้คือด้าน SMS ครับแล้วก็หลังไมค์ก็ได้เช่นกันนะครับน้องบุ๋มก็รอรับสายอยู่เนาะ022807127คิดถึงเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยนะครับนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: วันนี้เป็นวันศุกร์ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆอย่างที่ทำด้วยนะครับวันศุกร์แล้วสุขแห่งชาติเลิกงานปุ๊บนี่โอ้เป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราก็หยุดใช่ไหมฮะอ้าวสวัสดีครับสาวอวยพรทางด้านเอซิเวสมาแล้วนะฮะแล้วก็แม่น้องฟ้าทางด้านร้อยเอ็ดก็มาเช่นกันครับรายงานตัวมาแล้วอ่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับ

0: ครับไม่ได้คลื่นธรรมดานะเป็นคลื่นใจที่90ลูกทุ่งหลักไทยด้วยบุ้ย นะฮะวันนี้ดีใจมากๆครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เดชชัดก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับไปที่งานแท็กซี่สโมสรนั่นเองนะครับนะพี่น้องชาวพี่ๆแท็กซี่นะฮะทุกคนก็มารายงานตัวนะครับแล้วก็มาลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทด้วยแล้วก็ 1,000 บาทอีกหลายรางวัลเลยนะครับดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับรวมไปถึง5รางวัลของพรีเมียมโอ้น้ำมันเกียร์นะครับโลโก้แบตเตอรี่ด้วยนะครับพระเบรกอีกนะคุณผู้ฟังครับของรางวัลพรีเมียมแบบนี้ไอชินไม่คือไม่ได้มีของแลกเปลี่ยนจากพี่พีแท็กซี่เลยคือไอชินเขาให้เลยนะฮะสำหรับคนที่รักไอชินนะครับไอชินก็มอบให้ด้วยนี่แหละนะครับแท็กซี่สโมสรเดี๋ยวเดือนธันวาคมนะครับเรามาเจอกันแล้วก็มาลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันมูลค่ากว่า 500,000 บาทใครจะได้รถแท็กซี่ไปนะครับพี่พีแท็กซี่เด้อนะครับมีสิทธิ์อยู่นะนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเวลาไหนอะไรยังไงแต่เราต้องติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนะขอบคุณผู้ใหญ่ประสานแท็กซี่ด้วยนะครับชัดๆมือหนีได้ฟังหัวอกพอห่างร้องสดๆด้วยนะครับเมนมณีวันเป็นจังไรมวนบอนะครับขอบคุณศิลปินของเราด้วยนะครับที่น่ารักมากๆนะครับพี่เมนมณีวันนะฮะสุดยอดเลยนะครับไปเหตุการณ์แสดงยุไซกับสุดยอดแห้งนะครับมีการเล่นมุกด้วยกับพี่แท็กซี่น่ารักที่สุดเลยนะครับเนาะขอบคุณพี่ตั้งพัฒนาการครับขอเพลงของพี่เป้าฮะสาวเมืองสองนะครับแล้วก็พี่ใหญ่ประสานแท็กซี่นะครับแล้วก็เจ๊สำเร็จทางวงเวียนใหญ่ด้วยขอแฟนเจ็บแฟนเก็บหรือเปล่าแฟนเจ็บบอกเอ้าเดี๋ยวหาให้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังไปออมเงินกับออมสินกัน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เป็นไงล่ะครับคุณผู้ฟังทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเลยนะครับรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายนี้หลายทางเลยทีเดียวนะฮะจนเงินในมือเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะครับแล้วก็0.90 ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันพอได้นางสูงสุดถึง5ปีหรือ60งวดนั่นเองนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะคุณผู้ฟังสมัครเลยวันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: ช่วงนี้จะเสกคาถาอะไรบ้างครับเนาะนะครับก็เสกกันจนแบบว่านะครับ ช่วงนี้เสกกันเยอะหน่อยนะครับเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปครับรักไทยภูมิใจเสนอนะครับจากน้องไพกนกพรครับคุณผู้ฟังนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับบอกคือแล้วเนาะอีสักกูนะ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
5: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ขึ้นแล้วเนาะนะฮะน้องปลายกนกพรครับหนึ่งช่วงนี้ฮะรักไทยภูมิใจเสนอรักปลายก็ขอมาได้ทุกช่วงดีเจจ้ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่14เนี่ยโอ้โหทั้งพายุภาคอีสานครับเต็มๆเลยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็ฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าคะนองโอ้ก็น่าจะทั้งวันเลยทีเดียวครับใครที่อยู่ภาคอีสานบ้างที่ฟังแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับเนาะนะครับได้ข่าวว่าคึ้มๆนะฮะแล้วก็มีฝนตกบางจังหวัดด้วยนะครับอ่ะนอกจากสุขภาพแล้วมาดูแลใบหน้าด้วยนะครับอย่างที่บอกกันไปนะคุณผู้ฟังRoyal Beauty นะฮะเป็นสบู่ผิวใสวิตซีและเซรั่มผิวใสวิตซีนะฮะแค่2นะฮะขั้นตอนก็หน้าใสเลยนะครับใครที่มีรอยแดงรอยดำจากสิวที่เราบีบกันแล้วเนี่ยมันยากที่จะออกเหลือเกินทำยังไงดีถ้าคุณระวังหาทางออกไม่ได้คุณใช้สบู่ผิวใสวิตซีเลยฮะช่วยเลือนจุดด่างดำได้เร็วรอยสิวนะครับที่เป็นรอยเนี่ยโอ้โหคุณระวังจะเริ่มจางลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับสเต็ปที่2ฮะเซรั่มผิวใสอันนี้ดีมากๆเลยเป็นเซรั่มที่ซึมซับได้ไวมากๆครับที่มีคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยถ้าไม่เชื่อคุณผู้ฟังไปลองมาใช้ดูเลยนะครับเดินเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall นะครับให้สังเกตซองสีส้มที่มีตัวหนังสือสีดำครับเขียนที่มุมบนมุมเทียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสให้ซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับสบู่และเซรั่มวิตซีฮะเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty นั่นเองสินค้าขายดี10 ปีซ้อนแล้วนะครับไปซื้อเลย

0: ด้วยนะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

0: เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเป็นไงบ้างครับหลังมือดำไหมฮะ คือจะบอกว่าเพลงเพราะเพลงฮิตเนี่ยคุณต้องฟังขอมาได้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยก็จะมีในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงด้วยนะครับเนาะคุณต้องฟังฮะเนื่องจากพี่เป้าสายันสัญญานะครับได้จากไป13ปีนะครับครบรอบแล้วล่ะนะครับเป็นการระลึกนิดนึงนะครับคิดถึงเพลงของพี่เป้าเพลงไหนบ้างที่คุณชอบบ้างไก่จ๋าได้ยินเป็ดไหมเอ่ยไม่ใช่นะครับอยากให้คุณผู้ฟังนะเลือกเพลงฮิตของพี่เป้าที่คุณชอบนะฮะ1เพลงคนละ1เพลงเนี่ยจะจัดให้นะครับในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงด้วยนะครับในชั่วโมงหน้านี่นะฮะกับการจากไปของพี่เป้าสายันครบรอบ13ปีนั่นเองนะครับผมและก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันสักครู่ใครอยากขอเพลงฮิตเพลงดังเปิดทางต้นชั่วโมงรีเควสต์กันเข้ามาได้หลังไมค์แล้วก็ SMS ได้เหมือนเดิมนะครับพักฟังข่าวกันสักครู่นะ
1: ก้าวสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: รุ่งกลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
10: จาวรส
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอ่ะ
13: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
13: ๆสอบถามโทร1153
8: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
11: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมีบุคคลสำคัญอีก22รายดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องวุฒิสภาถกต่อพรบงบประมาณรายจ่ายปี70หลังสภามีมติเห็นชอบ338ต่อ114เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงมีสว.อภิปราย30คนด้านเอกนิติยืนยันรัฐบาลยึดวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68ลั่นยังไม่จบอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทปปง.อยู่ระหว่างสอบสวนเส้นทางการเงินยันรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องและเอื้อประโยชน์คนผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากชี้ทำหนังสือถามผบตร.ปมทองเจือเพื่อความชัดเจนหลังถูกโยงเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นบอกใกล้ชิดกันเรื่องงานแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเคาะยุทธพรอิสระชัยนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งศาลฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างเรียกหน่วยงานให้ข้อมูลบิ๊กเต่านำทีมรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ปัวพันคดีนายกเฮงเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยหนึ่งในผู้ต้องหาเพิ่งซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองราคาเกือบ20ล้านบาทและพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงนายกเฮงส่วนจะสาวถึงอธิบดีหรือไม่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงยึดทรัพย์สมีโชตและสีกาเอรวม720ล้านบาทในคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พบมีการรับเงินบริจาคในนามวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้แต่กลับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่สมีโชตและสีกาเอถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งตำรวจค้านประกันวันหลบหนีและยุ่งเหยิงพยานหลักฐานส่วนโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นไวรัลกองปราบยันจะนำไปทำลายหลังสำนักพุทธมองว่าเป็นการละกินีของพระพุทธศาสนาส่วนบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์เงียบเหงาตำรวจกั้นเชือกปิดกุฏิเจ้าอาวาสห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกขณะที่ประชาชนยังมาทำบุญตามปกติวอนสังคมแยกแยะเรื่องบุคคลกับศาสนาคืบหน้าผลชันสูตรร่างหลุนโซโลพบการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไทยเร่งประสานขอผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียเพื่อประกอบการสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวยืนยันทรัพย์สินและสิ่งของของฮาลุนโซโลยังไม่ได้รับคืนได้เพียงพาสปอร์ตเท่านั้นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวบนรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกและระเบิดกว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลอุตุเตือนไทยมีฝนตกหนัก 11-13 กันยายนนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนเหนืออีสานฝนจะลดลง
4: อัปเดตข่าว 6:00 นถึง 4:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

ากับคำว่าใช่ครับไปไม่ไทยเนาะมันแค้นครับคำว่าหักกันมันเฮียทิมใส่อืมไปเฮียอยู่ใส่เก็บขึ้นมาเด้อโอเคบ่สิริพรอมิพงศ์ครับให้ตายไปกับใจรวมไปถึงเก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่นนะครับจากพี่ต่ายอรทัยนั่นเองนะครับผม17นาฬิกากับอีก23นาทีเพลงเพล้อฟังเพลินๆยาวๆไปกับลูกทุ่งรักไทย90ครับดีเจชัดๆอยู่กับคุณผู้ฟังถึง1ทุ่มเด้อยังบ่ทันได้จากไปไสครับขอบคุณพี่สายน้ำด้วยนะครับเมื่อใดสิไหลกลับเนาะสายน้ำบ่ไหลกลับโดนละ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วม

0: ได้ยินไหมฮะไก่ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตของสายันสัญญาเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะตัดก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอกันที่คอนเสิร์ตของสายันสัญญานั่นเองนะครับแล้วเขาซื้อเทปสายันให้กันเพื่อเป็นการคุยกันนะครับเทปคาสเซ็ตนั้นยังอยู่ด้วยนะครับและวันนี้ครับ11กันยายนเป็นการครบรอบการจากไปของพี่เป้าครับสายันสัญญานะครับ13ปีละคุณผู้ฟังครับในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงไก่จ๋าเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้จักพี่เป้านะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดคอนเสิร์ตมาเนี่ยพี่เป้าก็จะไก่จ๋าก่อนเลยนะฮะหรือช่วงอินโทรตอนกลางๆโซโล่เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีการพูดของพี่เป้าด้วยโอ้ยพูดละคนลุกช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยากบเม็ดตราใบห่อครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เมื่อวันก่อนก็ร้องเพลงพี่เป้าแล้วก็นะครับหัดทำคอให้เป็นแบบเหมือนพี่เป้าจะได้มีเอกลักษณ์สักนิดหนึ่งนะฮะทำไปทำข้อเคล็ดเลยคุณผู้ฟังจ๋าเอาช่วงนี้ครับให้หายข้อเคล็ดกันบ้างดีกว่านะฮะไปดูแลสุขภาพของลำไส้ดูแลลำไส้ของเราให้ดีนะคุณผู้ฟังครับนะฮะใครที่เป็นโรคกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยชาหมักคอมบูชาบีเทเกนเขาช่วยได้นะคุณผู้ฟังครับกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนี่ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนต้องเลิกพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปเพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของเรานั่นเองนะครับและถ้ามีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากๆเนี่ยก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายและยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบิทเกนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทเกนเด้อ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เอาไปฟังต้นฉบับเพลงลืมฮุด10ดีกว่าน้องเรนดี้อีสานครับขอบคุณพี่ทันด้วยนะครับพี่หนูมิเตอร์

0: ดับแรกที่คุณผู้ชายต้องดูแลนั่นคือการเบิ่งข้างใต้ของตัวเองนะครับต้องเบิ่งดูฮะคุณผู้ฟังว่ามันปิดประตูอยู่หรือเปล่าปิดไหมปิดเนาะ พี่พีเล็กซี่บอกว่าอยากเห็นดีเจจัดจัดขำเหมือนในรายการผมขำยังไงฮะคุณก็เลยจำไม่ได้เลยเอานะครับอ่ะวันนี้ไปนะครับแท็กซี่สโมสรต้องบอกว่าขอบคุณพี่พีเล็กซี่ทุกคนด้วยนะครับน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวทริปต่อไปครั้งต่อไปนี่เป็นการเขาเรียกว่าลุ้นเลยนะฮะว่าแท็กซี่เนี่ยจะเป็นของใครใครจะเป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทพี่พีเล็กซี่ครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะฮะแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งหลักไทยนะครับติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวด้วยนะครับกับแท็กซี่สโมสรเด้อนะทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับครับที่นำคุณค่าของสมกะหรี่ตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันครับแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรเพราะฉะนั้นหาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะและอย่าลืมนะเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอที่รสชาติไหนก็ได้คุณดื่มแล้วอย่าเพิ่งทิ้งฝานะเก็บให้ครบ3ฝาและเงิน2บาทก็ไปแลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับฟรี1ขวดกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งฝาเก็บไว้เลย
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
10: หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอาเนี่ย
11: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: สาวเสียงพินจินตลาภูลาภครับทอดผ้าแดงซิงเกิลใหม่เนาะพี่น้องเนาะ

0: ชัดชัดเป็นผ้าแดงผู้ใดอยากสิเป็นนางไอแน่พี่ตรงนางไอบ่มีเด้มีแต่นางไอตอนนี้นะครับไอกระดกกระแดกนะครับรักไทยภูมิใจเสนอครับจากจินตลาพุนลาบสาวเสียงพี่น้องเราซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับคือทอดผ้าแดงฝากพี่น้องไว้น้ำกันเรากันเด้อพี่น้องเด้อ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แฟนๆครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทาเกนนะครับอย่าลืมนะเย็นนี้ใครที่ทานอาหารบ้างนะฮะอาหารเย็นนี้รสเผ็ดกินอาหารรสจัดวันศุกร์อ่ะจัดเต็มไปเลยฮะแต่คุณผู้ฟังต้องลดนะฮะในเรื่องของการกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปเลยนะครับช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับและก็ให้อาการกรดไหลย้อนของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับชาหมักคอมบูชาบิทาเกนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเย็นนี้ไปซื้อมาดื่มนะฮะคู่กับอาหารได้เลยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทาเกนครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบิทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
2: ้
7: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

0: จากวงเทวันฝากเพลงใหม่ยิ่งดึกยิ่งเหงาไว้ด้วยนะคะเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชว์นะคะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย

จะมีไหมล่ะยุคนี้ซื้อโทรศัพท์ให้ผู้สาวแต่ผู้สาวดันเปคุยกับผู้บ่าวอื่นใครที่นั่งเฝ้าเขาคุยล่ะก็มีตัวเรานี่แหละนะฮะโอ้ยช้ำเจ็บแห้งตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงครับจากพี่ไผ่พงศธรส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้ไปเคารพธงชาติกันสักครู่นะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

อดครั้งสุดท้ายครับเพลงประกอบภาพยนตร์ประกอบละครกับดาวจรัสฟ้าศักดาคำพิมลครับแฟนเก่าสารคามครับจากพรอภิรดีนะฮะคนยิ้มเคียงข้างนะครับกับออทุ่งทองและแสนห้าครับพี่นะครับกับดีเจชัดๆชนกรครับตอนนี้ชัดๆกำลังเฟสไลท์นะครับบอทายังดีเฟสไลท์ทาง FM 90ลูกทุ่งรักไทยแฟนเพจนะครับพี่น้องลังไหลกันเข้ามากครับเขามาเบิ่งได้ว่าเอ้ยดีเจนี่บ่ดีเจชัดๆเห็นว่าดังๆๆเห็นบ่เห็นดังข่อยบ่บ่แม่นดังเพิ่นคือเป็นดีเจที่หน้าตาดีคือเขาซาบ่เออจังซั่นแหมพี่น้องกลับเนาะมีแฟนคลับบอกว่าโอ้ยวันนี้ดีเจหน้าใสมากเบิ่งติพี่น้องไฟประมาณ10ตัวอยู่นี่แอร์ประมาณ 4-5 ตัวอยู่นี่หนาวซั่นคือรึกอยู่นะครับวันที่4เจอกันนะครับพี่ดวงใจว่านะครับขอบคุณคุณแม่เหมียวด้วยนะครับนะขอบคุณรปภ.หนูเตียงครับพี่อรัสสานะครับแม่สวนีนะครับแล้วก็ยายนีนะครับพี่ออนพี่ชมัยพรนะครับโอ้อีกหลายๆคนทางด้านเฟซไลค์ครับผมขอบคุณมากๆด้วยนะฮะเดี๋ยวหนึ่งเพลงจากใบเฟิร์นสุธิยาใครที่อยู่โคราชบ้างโคราชบ้านเอ๋งบ่ต้องเกรงใจกันแท็กแกมาบ้านชั้นหอเข้ามาด่าเด้อสาวโคราชขาดรักครับ

0: ื่อไหมว่าเสียงจริงกับที่ชัดเปิดเนี่ยเป๊ะเลยนอกจากจะฟังเสียงสดๆที่ให้ชัดๆขนลุกแล้วเนี่ยนะครับวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยยังมอบความสุขให้กับพี่ดักซี่ด้วยนะครับวันนี้เต็มอิ่มมากมายเลยนะครับใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยผมบอกก่อนเลยเวลาพลาดมากๆเพราะเวลาเราจะชมศิลปินที่คุณชื่นชอบเนี่ยนะครับเราก็ต้องเวลาเจียดเวลาไปซื้อเขาเรียกว่าไปซื้อบัตรนะครับในงานคอนเสิร์ตนั้นคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องมีการซื้อบัตรแต่คุณผู้ฟังเห็นไหมว่า90ลูกทุ่งรักไทยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนก็แล้วแต่คุณได้สัมผัสกับศิลปินแบบใกล้ชิดมากๆได้จับไม้จับมือได้พูดคุยกันด้วยนะฮะได้ถ่ายรูปกันด้วยขอขอบคุณพี่แมนมณีวันมากๆเลยนะครับที่นะฮะให้เกียรติมาร่วมงานเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะพี่แมนกับลูกทุ่งสแควร์มาด้วยนะครับนะลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ก็คือจะถึงนี้นะครับที่สเตเดียมบันย่านบรรทัดทองนะครับทุกคนต้องมานะอันนี้จะจัดบังคับเลยนะฮะเพราะว่ามันคือการรอคอยที่จะให้2คณะวงหมอลำมาเจอกันเนี่ยไม่มีที่ไหนทำได้นอกจากลูกทุ่งสแควร์ครับสเตเดียมบันย่านบรรทัดทองนะครับ11โมงเป็นต้นไปนะทุกคนนะอ่ะพูดถึงพี่แมนมณีวันวันนี้พูดถึงกิจกรรมแท็กซี่สโมสรวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกับไอชินด้วยนะครับเนาะไอชินโอ้โหขอบคุณจริงๆคือไอชินเขาแจกหนักแจกจริงแจกอย่างเดียวเลยคุณผู้ฟังครับและล่าสุดของก็มีมาแจกด้วยนะครับอย่างพี่แท็กซี่ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคฟิกเนี่ยที่นำใบเสร็จมาวันนี้เห็นไหมฮะหนึ่งเลยคุณได้น้ำมันเกียร์เนี่ยหนักมากนะได้คนละ1ถังเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อีกนะครับแบตเตอรี่ก็ให้เลยนะครับ SMF 1ลูกโอ้โหไอชินใจปั๊มมากๆนะครับคือจะบอกว่าตอนนี้ไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่นะฮะที่รองรับทั้งรุ่นสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วย SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่นะครับ3รุ่นนี้เนี่ยไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นะครับส่วนครั้งต่อไปนะฮะเตรียมตัวลุ้นได้เลยว่าใครจะได้รถแท็กซี่คันที่2คันนี้ค่ะแท็กซี่ปันสุขและเงินรางวัลอีกมากมายในแท็กซี่สโมสรติดตามฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยโดยเฉพาะในช่วง DJ ของชัดๆจุลกรครับ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พี่แท็กซี่ถามใช่ไหมฮะอ๋อไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคบิกใช่ไหมอ๋อคืออย่างนี้ง่ายๆเลยตัวอย่างให้เห็นวันนี้คือพี่แท็กซี่เนี่ยเขาไปอุดหนุนนะครับในเครือข่ายของไอชินนั่นคือผลิตภัณฑ์ไอชินและแอคบิกนะครับเขาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะแล้วก็เขาก็ขอใบเสร็จมาเลยใบเสร็จนั้นมันมีค่ามากๆและของรางวัลที่พี่แท็กซี่ได้รับเนี่ยอย่างแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหดีต่อใจมาก1ลูกหนักมากจะทัดก็ช่วยถือด้วยนะถ้าเห็นในรูปนะครับเพราะฉะนั้นไอชินเขาสนับสนุนพี่แท็กซี่เพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่นะครับไปเจอไอชินหรือนะครับผลิตภัณฑ์นะฮะแอควิกเนี่ยไปอุดหนุนเขาได้เลยนะครับเนาะครอบครัวเดียวกันให้กำลังใจกันนะครับแท็กซี่สโมสรครับ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: นนี้เวลา 18:00 น.กับอีก 39 นาทีถ้าเป็นเวลานี้ดีเจจัดอยู่บ้านนะฮะทีแลนไปซื้อยาจุดกันยุงตาหันฝ่ามาจุดพี่น้องเพราะว่ายุงขึ้นแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งตบพี่น้องครับยาให้ยุงกัดนะฮะโรคไข้เลือดออกไม่ใช่โรคนะครับที่แบบว่าออมันธรรมดานะคุณผู้ฟังมันเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใช้ยาจุดกันยุงตาหันฝ่านะครับเพราะว่าหันฟ้าเนี่ยฆ่ายุงได้นะจ๊ะคือจะบอกว่าตอนนี้หันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วครับผมและสิ้นเดือนนี้อย่างที่ทุกคนนะฮะเข้าใจกันว่านะครับสิ้นเดือนนี้จะหมดเขตการส่งชิ้นส่วนแล้วตัดฟ้ากล่องยาจุดอนุตาหันฟ้าหรือแลนไปซื้อเป็นแพ็คมาเลยก็ได้พี่น้องครับส่งชิงโชคก่อนเลยนะฮะฟ้ากล่องยาจุดอนุตาหันฟ้าเนี่ยนะครับไปส่งชิงโชคปุ๊บเนี่ยรางวัลใหญ่คือทองคำแท่งหนัก1บาทนะ1รางวัลเลยแล้วก็มีสร้อยทองคำหนักอีก25สตางค์อีก5รางวัลมูลค่าเนี่ย 179,500 กว่าบาทเลยแบบไหนก็ได้ออริจินอลเนี่ยนะครับหลายคนใช้กันอยู่นะครับกล่องสีเขียวลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงนะครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับและส่งมาที่นี่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วเฝ้าส่งพี่น้องส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากโอกาสรวยทองของคุณอยู่ในมือท่านแล้วนะคุณต้องฟังครับปีที่15กับยาจุดยุงตาหันฟ้าครับหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงเด้อพี่น้องเด้อเอ้าอ่ะพี่น้องครับไปหาซื้อกันแล้วก็มาตัดฟ้ากองแล้วก็ส่งได้เลยเด้อพี่น้องเด
1: ้อโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะลุ้นกันว่าใครจะได้สายหน้าใหม่ใครมือไวก่อนครับได้เลยเนี่ย022807127910 super request นะครับมา1สายรออยู่นะจ๊ะ
1: เล่าข่าว90
2: เตรียมม่วนกลางกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยชวนเที่ยวฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองไฮไลท์คือการเจอกันครั้งแรกของระเบียบวาทศิลป์และศิลปินภูไทยคนทัพศิลปินตัวท็อปจัดเต็มความสนุกชมฟรีตลอดงานค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: 90ซุปเปอร์รีเควสครับกับ1สายหน้าใหม่ของเรามาแล้วครับสวัสดีครับสาวเข้าสารเสก
13: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่นคือสาวไวพอนั่นเองนะครับเป็นคุณเป็นคนคุมแถวนั้นแหละครับถนนข้าวสารขายใหญ่ใช่ไหม
13: อยู่ปากซอยเลยค่ะ
0: โอ้โหไม่มีใครกล้าเข้าแล้วแหละนักท่องเที่ยว
13: ขาใหญ่ปากซอยเลย
0: ขาใหญ่ปากซอยใหญ่จริงเหรอครับขาเนี่ย
13: ขาใหญ่อยู่นะ
0: โอ้โหโอเคครับโอเคครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคึกคักไม่เอ่ยวันศุกร์นี้
13: วันศุกร์น่าจะพอมีคนนะศุกร์กับเสาร
0: ์น่าจะพอมีคนแสดงว่าคือปกติไม่มีเหรอ
13: ต้องเงียบเงียบหน่อยอะค่ะ
0: ก็เป็นความสุขของคุณเลยใช่ไหมที่จะได้นอนหลับจริงจริง
13: เสียงมันดังทุกวันนะคะไม่มีคนเสียงก็ดังเหมือนกัน
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะก็ต้องยอมใจเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็เอารายได้เข้ามานะครับเสาร์ไอพอนครับวันนี
13: ้
0: คุณขอเพลงอะไรครับ
13: ฮักสาวออนไลน์ค่ะ
0: ฮักสาวออนไลน์
13: ค่ะ
0: ของชัดๆเหรอ
13: ใช่ค
0: ่
13: ะ
0: ไม่ได้เปิดนานแล้วนะเอาจริงๆเหรอครับถามจริ
13: งค่ะ
0: โ
13: อ้ตอบตรง
0: คือนักร้องจำไม่ได้หรือว่านักร้องร้องเพลงนี้ไปเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษครับ
13: ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 90อยู่อะค่ะ
0: อยากจะบอกว่าแฟนๆครับพี่สาวอวยพรของเราเนี่ยเขามีกิจกรรมที่ไหนเขาก็ไปทุกทริปเลยจริงๆนะครับแล้วเขาไม่ได้ทำงานอะไรด้วยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวหมดทุกทริปเลยนะครับกับสาวอวยพรของเราเดี๋ยววันที่4ตุลาคมนี้สาวอวยพรเชิญชวนแฟนๆชาวลูกทุ่งสแควร์หน่อยเร็ว4ตุลาคมนี้ครับ
13: ก็อย่าพลาดเลยนะคะมีหมอลำ2คณะมาชนกันเลยค่ะหาโอกาสยากนะคะก็ให้พวก FC ก็ไปกันเยอะๆนะคะ
0: ค่ะอ๋อหมดแล้วล่ะคะ
13: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสวัสดีพรครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
8: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: น่ารักน่ารักที่สุดเลยนะครับสวัสดีพรครับ4ตุลาคมนี้ไปเจอกันนะครับอย่างที่สาวอวยพรเนี่ยบอกว่าศิลปินภูไทยระเบียบวาทศิลป์นะครับเขาไม่เคยมาประชันกันบนเวทีนะฮะคุณผู้ฟังครับที่นี่ลูกทุ่งสแควร์เราจัดให้แล้วนะครับไอแมนมันนี่วันแน่นะฮะแล้วก็โบซูเปอร์วาเลนไทน์น้องปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิด้วยอามน้อยโรจจนันนะฮะนี่คือหนุ่มหมอลำซิ่งของเรานะครับเนาะพระเอกหมอลำสู้ชีวิตนะครับท็อปนารากรเต้าหยองใครเป็น FC ของเต้าหยองบ้างครับผมมาเด้อครับเต้าหยองมาที่ใจกลางเมืองแล้วลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ครับสเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปมาลุ้นทองกันทุกชั่วโมงด้วยนะฮะเราจัดให้เลย

0: โอกาสได้ร้องใหม่ขออนุญาตร้องใหม่ได้ไหมฮะรู้สึกว่าไม่พอใจกับการร้องของตัวเองมากๆเลยนะครับฮักเสาออนไลน์นะครับนี่ฮะอาจารย์สินเท่านะครับก็ดูแลการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พี่ตั๊กแตนก็เป็นคนนำเงินมาทำให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ตั๊กแตนจุลดาด้วยขอบคุณหนุ่มมีสีนะครับสวัสดีเบาชัดๆวันนี้ได้เจออยู่ที่งานเอกชัยด้วยนะครับลูกแท็กซี่สโมสรแต่ลืมทักทายครับวันที่พ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์มาน้องป๊อปปี้ไมค์ทองคำจะมาไหมครับไปสิครับศิลปินภูไทยศิลปินน้องใหม่เนี่ยนะครับจะมาไหมเจอกันไหมเจอกันครับหนุ่มมีสีสีหยังครับจะบอกว่ามานะครับทุกคนนะครับมาเลยพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์นะครับมาร์ควงศ์ศิลป์นี่คือลูกชายเขาน้องเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชรักษ์น้องก้องก้องสมุทรท็อปนรากรเต้ายองครับจากระเบียบวาทศิลป์บีบุตรสกรแอนนาพีพรีชยานั่นเองนะครับเนาะระเบียบวาทศิลป์กับศิลปินภูไทยโอ้ยแค่สองกระดานนี้ก็อิ่มแล้วล่ะคุณผู้ฟังจ๋าอ่ะ4ตุลาคมนี้สเตเดียมบรรยันต์มันทัดทองครับ
1: ใช้ดวงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: เมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปเซียนครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะคุ้นเคยกับยาดมตาโปเซียนใช่ไหมครับแต่แบรนด์โปเซียนยังคงมียาดมที่คลองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างแค้วนานเลยนะครับนั่นก็คือยาดมพีเป็กซ์และยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจนั่นเองซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาดมตาโปเซียนครับยาดมพีเป็กซ์และยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรครับคุณผู้ฟังโปเซียนนะครับนะฮะดูแลนะครับหลายๆคนนะฮะโปเซียนเนี่ยมีกลิ่นหอมสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรนะครับอย่าลืมไปติดตามกิจกรรมดีๆทางแฟนเพจ Facebook โปเซียนด้วยนะ TikTok ก็มีนะโปเซียน Official TH และ YouTube โปเซียน Official นะครับและอย่าลืมนะครับ14กันยายนนี้เราเริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีหลายคนยังไม่รู้ว่าเที่ยวฟรีอะไรนี่คือลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับใครอยากไปทริปพิเศษกับยาดมตาโปเซียนบ้างอันนี้ว้าวสุดๆเลยเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวที่อยุธยาและลพบุรีนะครับอาทิตย์ที่13ธันวาคมอันนี้ต้องบอกว่าฟรีตลอดทริปเลยนะครับใครที่สนใจรอฟังกติกาที่90ลูกทุ่งหลักไทยนะครับเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์วันน่าจะเป็นวันจันทร์นี้นะครับก็เริ่มลงทะเบียนนะฮะไปเที่ยวฟรีกับเรานะครับขอขอบคุณด้วยยาดมตาโปเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันครับ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสันนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
9: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: คุณผู้ฟังครับลิฟออนแอร์เคราตินเนี่ยดีมากๆนะฮะเวลาเราจะออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะมีการเซตผมอะไรบ้างนะครับหรือใดผมนะครับหรือหนีบผมนะครับตัวเนี้ยเป็นสเปรย์เคราตินนะครับฉีดไปเลยนะครับไม่ต้องล้างออกนะครับก่อนใช้ใดผมหรือหนีบผมให้ฉีดก่อนเลยฮะ ช่วยปกป้องความร้อนนะครับจากการแต่งทรงผมในทุกๆวันด้วยเพื่อไม่ให้ผมเสียนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินนะครับชิคกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับชุดนี้550บาทนะครับคุณผู้ฟังชุดนี้550บาทมีถึง5ชิ้นเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษที่ช้างไทยช้อปปิ้ง550บาทเราแถมด้วยเสื้อสวยๆที่เป็นรูปดีเจนะครับฉลองครบรอบ12ปีร่วมกับแคบิวอีก1ตัวและส่งฟรีด้วย092352-4446ครับ092-352-4446ใครที่หยิบโทรศัพท์ตอนนี้โทรไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเซตเนี้ยคุ้มมากมากฮะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงกัน2วันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังดีเจดีบ้างดีเจผู้ให้บ่เอาดอกพี่น้องครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ยินเสียงกันครับเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจบเพลงนี้นำเมียไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับไม่ได้ดาวน์โหลดใช่ไหมดาวน์โหลดเลยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์สำหรับวันนี้ครับชัดๆขอลาไปก่อนนะสวัสดีในวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ

ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: สุสายใยนะคะเอิ่นน้องว่าทางผ่านนะคะนะ
1: ครับ
0: สัญญาที่ทันไฟนะคะมนแคนแก่นคุณและก็ยะหลอกไอเด้อเอกพลมนประการนะคะ
1: ท่ามกลางสายฝนนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะฮะ
0: ใช่ทักทายนะคะวันนี้วันศุกร์เราจะอยู่กันยาวๆเด้อนะคะ
1: จูจังกู้สวัสดีเด้อครับเด้อ
0: จ้าจ้าสวัสดีคุณฟังน้ำนะคะ

0: บตาที่หน้าจอนะคะตอนนี้ก็อยากจะสบตากันหน้าจอทาง SMS ด้วยนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังต้องส่งมาแน่นอนเนาะ
1: ส่งเข้ามานะฮะ SMS 4689990
0: ค่ะ
1: ตรงจุดใดที่ฝนมันตกแน่เน
0: า
1: ะ
0: รายงานตัวเข้ามาแน่หลังไม้นำเด้อ02-280-7127นะคะ
1: วันศุกร์ที่25กันยายนนะครับอย่าลืมนะฮะฉันธนาชัชชา
0: ไปเจอกันให้ได้นะคะที่บริษัท Swarovski Manufacturing ประเทศไทยจำกัดนะคะ
1: คนในโรงงานนั่นแหละที่ต้องเจอกันเพราะเราจะไปเจอท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะนะ
0: พนักงานเยอะมากกว่า 4,000 คนเลยนะคะสนุกสนานแน่นอนกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทางสูนะคะนะของรางวัลแบบแจกไม่อั้นจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะขอบคุณดีคอร์เจนเครมิลนะคะเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty นะคะ
1: ครับ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสดนะคะผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะคะล็อกผิวให้อ่อนยาวต้องจับครีมซองยาจุกันยุงตราหารฟ้ายาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: อย่าลืมโทรศัพท์มาลงทะเบียนเด้อนะฮะคือนี่เนาะ
0: แมน
1: สองทุ่มสามทุ่มชั่วโมงหน้า
0: สามทุ่ม
1: ชั่วโมง
0: ใช่
1: แต่ว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามาก่อนนะครับกับยืนหนึ่งดูแลผมสวย
0: ต้องแคร์บิวเคราตินนะคะมาตอบสโลแกนของแคร์บิวให้ถูกต้อง
1: นั่นแหละที่บอกเมื่อกี้แหละคือสโลแกนคือผู้ใดตอบถือ ก็รับไปเลยนะห้าชิ้นนะฮะมีทั้งแชมพูทรีทเมนต
0: ์
1: เซรั่มลิปออยล์แฮร์ซิลกี้นะฮะซิลกี้แฮร์ออยล์นะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ขอเพลงเพราะๆได้1เพลงด้วยนะคะ
1: เอาโทรศัพท์ขอมานะฮะ
0: 022807127มาลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ
1: มาลงทะเบียนไว้ก่อนเด้อนะฮะเอาเมื่อนี้นะฮะเป็นวันที่ขวัญใจคนเดิมนะฮะ13ปีแล้วเนาะที่จากไปนะฮะนั่นก็คือสายันสัญญานะครับ
0: ค่ะ
1: เขาเสียชีวิตวันที่11กันยายน2556อายุ60ปีนะฮะนะนักร้อง
0: ครบ13ปีใช่ไหมคะ
1: นักร้องลูกทุ่งที่มีปัญหาด้านสุขภาพป่วยโรคร้ายนะฮะมะเร็งในตับนะฮะนะเป็นระยะสุดท้ายนานนะครับก่อนที่เสียชีวิตนะฮะก็เลยรำลึกนึกถึงนะครับ13ปีของสายันสัญญานะฮะเปิดเพลงนี้แหละฮะให้ฟัง

0: แคบิวชุดเคราติน
1: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
2: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
1: และควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
2: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
8: ิตเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิวชุดเคราติน
8: ใช้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
8: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
9: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟิตยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
2: ้
10: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: สองทุ่ม52 นาที 52 นาทีเนาะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเอามาเบิ่งขอความอิสเอ็มที่แฟนๆทักเข้ามา
2: แน่นมื้อนี้ผู้ใดทักมาก่อนหมู่และคนขงเจียม
1: ครับ
2: สวัสดีครับพี่โจ้สาวจ๋านะคะขอนําในเด้อเมียเขาผู้สาวอายสายน้ําไม่ไหลกลับพี่โจ้สาวจ๋าแฟนเรือนว่าซั่นล่ะว่า
1: แฟนเรือนแสดงว่าอยู่บนเรือน
2: เรือนนะคะ
1: สะเทือนใจจ้าว่าซั่นเน
2: า
1: ะ
2: เอ้าเสียก้าวว่าจะไงเพลงสายเปลสายใจรักสยน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆพุ่นเหลียวว่าซั่นโอ้ย
1: ค่ำยอดฮิตเพิ่นเน
2: า
1: ะ
2: อ่ะหลังไมค์ดูนิดนึงน้องแม็กกี้นะคะว่ามีใครทักทายหลังไมค์มานะคะ
1: ครับ
2: จากวิชาญบุญพลาบ่ฮอดพี่นั่งสุวรรณภูมิหักด้วยผู้สาวอายแล้วกับป้าเล็กตลาดพลูมันบ่มีมือแต่งเด้อซั่นเน
1: า
2: ะ
1: อย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนหน้าใกล้จะถึงแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: สเตเดียมบันย่านบันทัดทองลูกทุ่งสแควร์เจอกันนะตั้งแต่11 นาฬิกาเป็นต้นไปวงหมอลำดังวงใหญ่2วงนะฮ
2: ะ
1: ตอนนี้วงกำลังฟอร์มกันเต็มที
2: ่ใช
1: ่ระเบียบวาทศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะพักดีนะฮ
2: ะ
1: เสาหลักผู้ขับเคลื่อนว่าสันเนาะเป็นเสาหลักครับผม
2: ก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ดี
1: เขาบอกเอิญเสาหลัก
2: เอาก็เอิญยังสัน
1: เอ้า มีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชนะฮะ
2: บีบุษกรแอนนาพริชยานะคะ
1: และ
2: กาหมอลำศิลปินผู้ไทยป่ะที่เนี่ย
1: ครับ
2: โอ้พ่อวีอันนี้พ่อวีวีรพงศ
1: ์วีรพงศ์วงศิลป
2: ์ค่ะ
1: ตอนนี้วงเพิ่นโอ้เฮ็ดหญิงสง่างามนะฮะนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเบิ่งในโซเชียลที่เพิ่นเล่นมากเล่นโซเชียลตัดเอง
2: ค่ะ
1: นะฮะเอกชัยศรีวิชัยไปหา
2: ไปหา
1: ไปเว้าเล่าใส่กัน
2: แล้วก็เว้าอีสานชัดแต่เฮ้
1: เป็นเสียวว่าซั่นแล้วเป็นเสียวเบิดเด้เอกชัยเนี่ย
2: เอาแม่นบ
1: ่ไปหาเฉลิมพลก็เป็นเสียว
2: แล้วอายุเท่าใด
1: เอกชัยน่าจะอายุมากกว่านะเพราะว่าถ้าเฉลิมพลเกิด03
2: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเอื่อนเฉลิมพลเสียว
2: เสียวเอาลูกศิษย์อายุหลายกว่าหรือว่าอายุเท่ากันก็พอวีบอก
1: วีรพงษ์วงศิลป์นี่แกเกิด07นะ
2: เอาเหรอ
1: เท่ากับพี่ช้างดิษฐาธร
2: โอ้
1: นะฮะนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าได้สัมผัส
2: กันอ่ะก็เลยเป็นเซียวสนับบันน
1: ี
2: ้นะคะเอกชัย
1: แล้วเป็นเซียวเบิด
2: นะบ่แม่นสิบ่มาแต่ว่าคือมาว่าจังนะฮะ
1: แต่ว่ากับหญิงย่องแล้วบ่เป็นเซียวบัดนี
2: ้เป็นหยัง
1: เป็นเกลือ
2: เป็นเกลือ
1: เกลือนี่ยิ่งกว่าเซียวอีก
2: ไม่เกลือก็เพื่อนนั่นแหละใช่มั้ย
1: นั่นแหละคือรักมากนะฮะประมาณนั้นนะโอ
2: ้เข้าใจแล้วนะฮะ
1: อ้าวนะฮะศิลปินผู้ไทยก็สิวีรพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับ
2: ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องสมุทรนะคะแล้วยังมีแมนมณีวันอีกนะทีนี้เนาะโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิแล้วก็อามน้อยโรจนันท์ด้วยนะคะ
1: แล้วก็มีนักร้องประกวดจากชิงช้าสวรรค์
2: มีอามวุฒิพัฒน์นะคะเต้นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกด้วย
1: นี่แหละพ่อใหญ่วิรพงษ์วงศ์ศิลป์มือนั่นนะสิตั้งคางตั้งคางปะทะกับปฐมบันเทิงศิลป์นะฮะอุ้ยกับระเบียบวัฒนศิลป์นะฮะ

0: ชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เดี๋ยวผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569ติดตามได้จากคุณธมรัตน์ขันธวินาหุครับ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้กระทรวงกลาโหมพลเอกสรัญเพชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกศักชัยศิรานินทร์พลเอกชวินสุนทรบุระพลเอกอมฤตบุญสุยาและพลเรือเอกอาภาชภานนท์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกชิชนกนุชฉายาพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเป็นเสนาธิการทหารกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทนรทิพย์โผยนอกและพลโทสราวุธชัยสิทธิ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาวุธพุทธอํานวยเป็นเสนาธิการทหารบกกองทัพเรือพลเอกนเรศวงตระกูลเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกกรวิชชัยรถีเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทวีระดมม่วงจีนเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทเทพฤทธิ์ราบเหนือเป็นเสนาธิการทหารเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์และพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยเป็นเสนาธิการทหารอากาศทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีธมรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบนะครับเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องมีการยึดและอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทยืนยันว่ารัฐบาลไม่เอื้อผู้มีอิทธิพลหรือช่วยผู้กระทำความผิดนะครับติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบและอยู่ระหว่างขยายผลต่อเนื่องทางด้านคดีและเส้นทางการเงินโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ให้ดำเนินการเลิกจ้างผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วกว่า 5,000 รายการดำเนินคดีครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ7หน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมดำเนินการโดยล่าสุดยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทและอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ตำแหน่งใดหากพบพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจะดำเนินคดีตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอประชาชนอย่ากังวลว่าจะมีผู้อิทธิพลเข้ามาเบี่ยงเบนคดียืนยันรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นต่อระบบข้าราชการมาวินพานุรัตน์รายงาน
6: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
3: 22นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไอเอ๋ยยาสิไล่ลืมทิ่มดอกจำปาต้นเกาคั้นเม่นเจ้าได้พอดอกกุหลาบผู้เพิ่นน้ำ
2: ลาเอ๋ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหา

0: ชั่วโมงที่2กันงวดๆเลยนะคะนะ
1: นั่นคือเต่าผู้สินบิวจิตชริยาตังหวายหมายหักนะฮะหรือก่อนหน้านั้นนะฮะสิเป็นดอกจำปาสัญญารักวสนสัญญาฮักแล้วก็มียังก็หลงมนสาวยโสนะครับ
0: นนอชิระแล้วก็แพมสุทธิดาพระสุทธิดานะคะโดยจะเป็นฮักสาวอีสานไตอันนี้เป็นออฟสุรพลแล้วก็แตงโมโรงเรียนสังขาร
1: เวียสุกลวัฒน์นะฮะ
0: เพลงรักริมฝั่งโขง
1: กับอเล็กซานดรานะฮะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเป็นชั่วโมงที่2นะครับมาดีอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนด้วยครับเด้อนะ
0: ใช
1: ่SMS ก็อย่าลืมส่งเข้ามา4689990สิฟังเพลงหยังนะครับ
0: ตอนนี้ฝนตกไหมคะตอนที่ผู้ฟังอยู่เนี่ยนะคะเนาะเอาส่งมาบอกเนี่ยกันแล้วกันว่าฝนเอี่ยนหรือยัง4689990ละกะอยากฟังเพลงหยังก็ส่งเข้ามานะคะขอบคุณยศสง่าด้วยให้กำลังใจดีเจมาทางด้านหลังใหม่นะ
1: เดี๋ยวให้ฟังสาวเขียนฝ่ายจิ๋วอมรรัตน์นะ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังโกจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับรสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝาเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทอันนี้แลกรับเลยเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังโกจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆฮะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมวันนี้จะแนะนำเป็นยาน้ำมันเหลืองนะคะสรรพคุณใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลิดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมต่างๆด้วยและที่สำคัญนะคะน้ำมันเหลืองมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและก็ขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญ
1: ครับ
2: หาซื้อได้เลยนะคะตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
1: เอาจากผู้ใดครับนวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้จ๋าเปิดเพลงมวนฟิตหลายเอาฝนหยุดตกเลยนะครับท่านผู้นเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะอาบูซาบอกว่าทักไทเดอร์วันนี้อากาศดี
1: อากาศดี
2: ฟังเพลงมวลว่าแต่ว่าตอนเช้าๆสังเกตไหมครับคุณผู้ฟังมันจะมีลมลมเหมือนอากาศหนาวๆเลยมันแบบอากาศแห้งๆแห้งๆ
1: มีความรู้สึกว่าเป็นหวัดนะฮะบางคนนะฮะ
2: ใช่
1: หายใจฟืดฟัดฟืดฟัดนะฮะ
2: ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดนะ
1: นั่นแหละอาจจะเป็นยุกได้นะฮะแต่บงหูสึกตุ่งสำหรับบางคนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจามปีดปีดก็จะเป็ดหน่อยเล่นน้ำนะฮะเอาทรงเขามาบัดนี้เนาะแต่ว่าผู้ใดอยากเล่นเกมก็เข้าตอนนี้เฝ้ามาลงทะเบียนนะครับโดยการโทรศัพท์เข้ามานะฮะที่022807127มาลงทะเบียนไว้เดี๋ยวท้ายๆรายการนะครับเราก็จะมาเล่นเกมนะแคบิวนะ
2: ชั่วโมงนี้แหละชั่วโมงนี้แหละนะคะแค่คุณผู้ฟังมาตอบสโลแกนของแคบิวให้ถูกแค่นั้นเองยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้เอง
1: แค่นี้นะก็รับไปเลยของตั้ง5ชิ้นนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นอย่าพลาดนะรีบโทรมา

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอย่างเงี้ยก็เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้แหละและก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารของเรารสจัดๆอย่างเงี้ยนะคะเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนั่นก็คือโปรไบโอติกที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
3: ้เอ้าเขาจะหมดเขตแล้วสิ้นเดือนนี้นะฮะถ้าใครยังไม่ส่งรีบส่งนะเดี๋ยวมันลืมนะฮะตัดฝากล่องยาจุลยุทธาหารฟ้าแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224มีรางวัลปีนี้นะฮะทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลใกล้หมดเขตแล้วนะครับรีบส่งด่วนนะฮะหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
2: เล่าข่าว90
4: ขอแสดงความยินดีกับอังคณางคุณชัยแม่ครูหมอลำจากอำนาจเจริญวัย71ปีที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำลำเพลินประจำปี2568เจ้าของบทเพลงระดับตำนานมากมายเช่นสาวอุบลรอรักอีสานลำเพลินพี่จ๋าหลับตาไว้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการหมอลำไทยค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ่ะบ่อนบ้านไร่ไหทองคำนะคะคิดฮอดอายกันไล่มา
1: ครับ
0: รักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ในช่วงนี
2: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: 3ทุ่ม50นาทีตอนในฮอสิลินเกมเลยนะหล
0: ัง
1: โฆษณาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้ใดที่โทรศัพท์มาลงทะเบียนไว้นะฮะเปิดเครื่องไว้นะฮะบ่ต้องโทรมาเดี๋ยวสิโทรไป
0: เดี๋ยวเราโทรไปหาเองนะคะ
1: เดี๋ยวมันสิเข้าสาย
0: บ่ได้แค่รอรับโทรศัพท์แค่นั้นเองนะคะ022807127สักครู่มาค่ะ
1: หลังโฆษณา
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบอนบ้านไร่ไหทองคำครับ
3: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
9: ดียังไงหรอ
8: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: มาถึงช่วงเล่นเกมกับแคบิลนะฮะ
0: ใช่มาตอบสโลแกนให้ถูกนะคะผู้โชคดีของเรามาเรียบร้อยแล้ว
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะพี่โจคนรอพี่จ๋าคนสวย
0: ผู้โชคดีของเราวันนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงว่า
12: ชื่อคูณนามสกุลทองดียิ่งค
0: ่
12: ะ
0: ชื่อคูณทองดียิ่งอุ้ยชื่อดีดี
1: เปิดร้านขายทอง
0: นามสกุลก็ดี
1: นะฮะเนาะมาจากตระกูลร้านขายทอง
0: ทองดียิ่ง
1: ทองดียิ่ง
0: ทองดีมากนะฮะเนาะ
1: ทองแม่ทองใบแม่บุญเรือง
0: เด้อทองดีมาก
1: อ้าวพร้อมหรือยังที่จะเล่นเกม
0: ค่ะ
12: พร้อมค่ะ
1: สโลแกนของแคบิล
0: มาเลยแคบิลว่าไงคะ
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
1: โอเคถูกต้องรับไปเลย
0: ใช่นะครับเป็นชุดแคบิลเคราตินดูแลผมสวยของคุณมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูมีทรีทเมนต์เซรั่มนะคะลิปออนแฮร์มีซิลกี้แฮร์ด้วยแล้วก็ขอเพลงด้วย1เพลงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ครับ
12: เอาเพลงหูบ่าวัคคิดหอดของคุณแค้นจ้ะ
1: ได้เลย
0: จ้า
1: เดี๋ยวรอรับพัสดุได้เลย
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกแบบนี้และก็ของรางวัลจากแคบิลหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิลก็ได้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: เดี๋ยวจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวตุ่นชั่วโมงหน้านะฮะ
0: มีไลฟ์สดนะคะไปรอได้เลยทางแฟนเพจ90กดไลค์กดแชร์วันนี้ภาษาอีสานคำว่ากันเลิก

0: านใหญ่อีกสักครู่ครับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับผู้ที่สภาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2570ด้วยคะแนน145เสียงนะครับด้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบอย่างโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ติดตามรายงานจากคุณนิพิพลใจเพื่อครับ
6: ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงและงดออกเสียง12เสียงจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าแม้ช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบประมาณตนติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์จึงไม่ได้เข้าร่วมรับฟังด้วยตนเองแต่ตั้งใจเดินทางมาขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาด้วยตนเองเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานอกจากนี้ยังกล่าวว่างบประมาณปี2570ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารราชการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนะครับผัวพันเรียกรับเงินคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเร่งหาต้นต่อขบวนการคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายคือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์หลังขยายผลจากคดีนายกเฮงพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางเรียกรับเงินอ้างช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงนำเงินที่ได้จากผู้สมัครรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อ701คนไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนซึ่งมีทั้งผู้สอบติดและไม่ได้รับการบรรจุด้านผู้ตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุผู้ต้องหาทั้ง2ยังให้การปฏิเสธขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานจากบ้านพักคอนโดมิเนียมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กเอกสารและเส้นทางการเงินพร้อมยอมรับว่าพบความเชื่อมโยงกับจ่าพิชิตและหากหลักฐานเสาถึงบุคคลใดรวมถึงตัวการใหญ่จะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้นขณะที่ในขณะที่การสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระบุว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลโดยคดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีขยายเป็น5คดีแล้วส่วนเงิน55ล้านบาทยังคงต้องตรวจสอบว่ามีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นหรือไม่พร้อมยืนยันจะเร่งดำเนินการอย่างโปร่งใสและเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: จากคดีที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนบุกชิงเงินสด 1,500,000 บาทจากธนาคารย่านตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและขับรถเก๋งทะเบียนสงขลาหลบหนีพบว่ารถที่ใช้หลบหนีถูกคนร้ายจุดไฟเผาบริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้านะครับล่าสุดตำรวจภูธรภาค1ได้จับกลุ่มนายสายฟ้าอายุ54ปีคนร้ายที่ก่อเหตุได้ที่รีสอร์ทย่านถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่าคนร้ายเคยปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีก่อนและพ้นโทษออกมากระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารอีกครั้งนะครับขณะนี้ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับ
8: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะครับอภินันท์ อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์
3: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
3: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

เว้าบ่ได้ว่าใจอ้ายนี่มุ่นลอยจิกเงินบาทแบ่งโอ้ยบาทแบ่งจากเมียแบ่งไปลงสาวทุ่มเบิดมีถือสวมเขาโอ้ยย้อนกิกลอยไปคุยซ่อน

0: กำลังไลฟ์สดอยู่ว่าสันเนาะตอนนี้ฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตตัวไทยดังไกลทั่วโลกหมอลำม้วนม้วนขึ้นวันศุกร์กันยังว่ากันยังว่าเน
1: า
0: ะ
1: เราจะอยู่กันยาวๆจนหอดเชียงคืนเด้อมื้อนี้เอ้านะฮะกดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยชมกันสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะ
0: เพราะว่าสิอยู่กันจนพุ่นล่ะครับย่ำกลางคืนฮอดเที่ยงคืนว่าซั่นเนาะฝนก็ตกลิ้นแย่ๆปลดแลนลอยๆน้ำน้ำดองไดแล้วเนาะบัดนี้เนาะ

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยเอาเข้าสู่ภาพวิทยุต่อกันเลยนะคะเอานักเรียนเข้าห้อง4689990ภาษาอีสานคำว่ากะเลิ่งบึบนะคะจริงๆแล้วเคยถามหลายครั้งแล้วนะคะชื่อว่านักเรียนจำบ่ได้แน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: กะเลิ่งบึบนะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนผู้หญิงรั่วๆนะคะเป็นยายเฉิมอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่ากะเลิ่งบึบนะคะ4689990
1: นุ่งสิ่นสิเครื่องขึ้นเขิน
0: กะเลิ่งบึบกะเลิ่งบึบ
1: อ้าว
0: นะคะเป็นผู้หญิงรั่ว
1: ๆรั่ว
0: ๆเออเป็นยายเฉิมประมาณนี้ไม่สวยไม่เรียบร้อย
1: ยายเฉิมเก็บเห็ดบ่หรือจังได๋บ
0: ่อันนั้นยายฉิม
1: เอายายฉิมอ้าว4689990ขอบคุณพี่รัตน์กาฬสินธุ์ที่ตามรับฟังอยู่ทั้งถนนจันทน์ตอนนี้ฝนตกหนักว่าซะเนาะยังบ่ทันหยุดอยู่เนาะอ้าว SMS 4689990หลังไมค์022807124ทุ่มกับอีก41นาทีแล้ว
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แน่นอนออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยนะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทนะฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินฝากสูงสุดระยะฝากก็3ปีสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแบบเต็มๆไปเลยไม่ต้องเสียภาษีกรณีถอนก่อนกําหนดนะฮะหรือว่าถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: โป๊ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
5: ฉันทนาชัชชา
2: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม่วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
6: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่
7: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
2: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ขาดนะคะเพชรคทาวุฒินะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยออนชาร์ตมา3สัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ7ค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เสียงแค้นพาบาวหน่อยนะคะเล็กธนกฤตนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเอาเบิ่งขอความ SMS นะฮะจากผู้ใดน้อส่งมาเขียดตะแอ
0: เขียดตะแอผิดค่ะ
2: อาริยาสิเน
0: า
2: ะหรือคุณรัตกลศิลป
0: ์บูดซ่ากะเหลิงเกิบไม่ได้ค่ะแล้วก็สุกัญญาบอกว่ากะเหลินเบิบนะคะ
2: ไม่ถูก
0: รัตภูคอมเชิงถูกคนเดียว
2: สังบาเนาะสรัตถูกเหรอ
0: ใช
2: ่บนหน้าเสื้อ
0: กะเหลิงเบิบนะคะ
2: ขอสายหน้าไม้สายแรกบ่หรือจังได
0: แม่นค่ะ
2: สายแรกแรกนะ
0: 022807127 มาเลยค่ะ
3: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมินิวันเดอร
1: ์สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
5: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
4: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
5: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524448
9: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ดูแลเส้นผมอย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิลเคราตินตัวนี้มี5ขั้นตอนนะคะ
2: ค
0: มีแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินแล้วก็ลีฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราติน5ขั้นตอนรับรองว่าผมสวยแน่นอนนะคะปกติราคา695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วยนะคะ0923524446นะคะสั่งเลย
1: 90 90 Super Request
2: แมวล่านะสวัสดีครับเสียขาดจงปองแจงแปง
11: เยโจจ๋าฝนตกลินลินเด้อ
2: ฝนตกลิน
0: อยู่ใส่ละฝนตกลิน
2: เสียเก่า
11: สมุทรสาครสมุทรสาครเขาอยู่
2: ไปทำอะไรอยู่สมุทรสาคร
11: เดี๋ยวนี้มาประจำอยู่แถวนี้แล้วครับ
2: อ๋อไปไกลเนา
0: ะ
2: ฟังชัดดีไหม90ลูกทุ่งรักไทย
11: ชัดแจ่มแจ๋วจ้า
2: แจ่มแจ๋วจ้ายุงเยอะไหมสมุทรสาคร
11: ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ
0: ้า
2: พูดโอ้ยดี
0: อย่าลืมนะกองเปล่าต้องส่งแล้วนะ
2: มาเอาทองนะ
11: ส่งโยส่งโย
0: ดีๆนะคะ
2: ดีมากเอาวันนี้เสียก้าวจะฟังเพลงอะไรดีครับ
11: สายเปสายใจ
2: นอนเสียเถิดน้องนอนพูดนะโอ้ย
11: แม่น
2: แม่นแม่นก็ดีเหรอ
11: พอดี
2: ดี
11: เดี๋ยวนี้เขามาคอฟเวอร์กันแย่ไปหมด
0: ฟ
11: ังดู
0: มาคอฟเวอร์กัน
2: ได้เดี๋ยวเปิดให้เลยนะ
11: หวานซาเด้ออ
0: าจ้าอาจ้า
2: สายเปลสายใจนะเดี๋ยวจบแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวค่อยมาเฉลยคำว่ากันเรื่องเบิบเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร
2: อ้าวชั่วโมงสุดท้ายแล้ว
3: ใช่เอาไปเฉลยกันดีกว่าพี่นวลผิดนะคะ
2: อ
3: ่ะกะเลิงเบิบกะเลิงได้บ่แม่นกะเลิง
2: ก
3: ็ไก่สระอะสระเอลอลิงสระอีงองู
2: ครับ
3: นะคะสระเอบ่ใบไม้สระอีไม้ไม้ตรีแล้วก็บ่ใบไม้เขียนแบบนี้นะกะเลิงเบิบนะ
2: อ
3: ้
2: าวชั่วโมงสุดท้าย
3: ชั่วโมงสุดท้ายนะคะคำถามปวดตับของเรามาแล้วถามว่านักร้องไทยคนไหนที่รวยที่สุด
2: รวยที่สุดแอดคาราบา
3: ผิด
2: รวยจริง
3: ๆผิดนะคะ
2: เป็นเจ้าของ
3: เจ้าของอย่าง
2: สินค้าเครื่องดื่มดัง
3: อ๋อหลายแบรนด์ใช่ไหม
2: รวยนะฮะ
3: ค่ะ
2: มันจะแดนที่ไหนแอดคาราบาวแดนมาจากไหนเนาะ
3: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขารวยหลายแบรนด์เขามีแบรนด์ของเขาเป็นตัวของตัวเอง
2: มีหุ้นส่วนนะ
3: นักร้องไทยคนไหนที่รวยที่สุดไม
2: ่
3: ต
2: ้
3: องคิดเยอะไม่ถูกค่ะ
2: แอดคาราบาว
3: ยังไม่ใช่แอดค่ะนะคะ
2: มันแอดกับอัศนีวสันต์บัตรละ7,000
3: อู้ยบัตรละ7,000
2: บัตรแพงเนาะ
3: มีดีเจเราไปดูด้วยนะดีเจขึ้นเราไปดูด้วยนะบัตรหายากนะคะ
2: บ่ยากหรอกขอให้มีเงินอ้าวชั่วโมงสุดท้ายว่าจังได๋ก่ออ ่
3: านักร้องไทยคนไหนที่รวยที่สุด4689990อย่าคิดเยอะนะคะ
2: ชั่วโมงสุดท้ายสิฟังเพลงหยังส่งเข้ามาเด้อนะฮะเก็บตกให้เดี๋ยวสิเปิดให้ฟังนะฮะถ้าบ่ขอมาดีเจก็สิเปิดให้ฟังคือเก่านะครับ

0: จารย์ดาราธัญพรนะคะ
1: หรือจะเป็นจินตราภูลาภฟิชเจอริงกับยูกิเพ็ญภกาเนาะ
0: รอพี่ที่คำชะโนดนะคะทับนรกรหักประจำที่คำชะโนดละกันน้ำตาหล่นใต้ต้นชะโนดนิ้วมุกดาบ
1: โอ
0: ้พากันไปต้นชะโนดเลยป่ะเนี่ย
1: ชะโนดมันเป็นต้นยังไงฮะถามผู้ดูฟังผมเห็นแล้ว
0: ล่ะ
1: ฮะไปแล้วเคยไปที่น่ะคำชะโนด
0: คือมันมีชื่อต้นชะโนดใช่ไหม
1: ไปทอดผาปลากับบ้านสิริพรอภัยพงษ
0: ์
1: เพราะหลังจากนั้นเขาก็เลยจัดนะฮะผ้าไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สิริพรผ้านำไปเลยนะฮะต้นชะโนดมันก็คือคล้ายๆต้นคล้ายๆต้นหมาก
0: ต้นตาลใช่ไหม
1: ต้นหมากผสมต้นตาล นะฮะแต่ว่ามันใหญ่กว่าต้นหมากนะฮะต้นตาลแหละประมาณนั้นเนาะ
0: ใบมันจะแบบ
1: ใบคล้าย
0: ๆ
1: แต่ว่าเรียวๆกว่า
0: อ๋อเรียวกว่า
1: แต่ต้นตาลใบมันสิเป็นอีกแบบนึงนะฮะ
0: ใช่เหมือนพัดเลยถ้าเป็นต้นตาลใบจะเหมือนพัดนะ
1: แล้วก็เขาไปปุ๊บนี่เนาะมันเป็นที่ร่มเงานะฮะนะ
0: ค่ะ
1: นะเป็นบ่อน้ำเป็นยังสิล่ะครับ
0: หมายถึงว่ามันชุ่มฉ่ำมันเย็นๆใช่ไหม
1: นะฮะ
0: เวลาเข้าไปมันจะเย็น
1: ๆคล้ายๆมันเป็นหนองนะบ้านเขาเอื่นหนองเนาะหนองนะฮะแล้วก็มีต้นไม้เขียวชะอุ่มนะฮ
0: ะ
1: เต็มไปหมดต้นไม้ใหญ่เขาบ่ตัดมันนะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละ
0: ดีเน
1: า
0: ะ
1: นะฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะไปมันก็ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์สิทธิ์เนาะเขาไปเดินเข้าไป
0: แล้วไปยังไงครับไปขอพรอธิษฐานอะไรไหม
1: มันก็จะมียังพวกก็จำไว้ได้นะซื้อลอตเตอรี่มาหลายสิบใบนะฮะ
0: ถูกไหม
1: ไม่ถูกนะฮะเนาะ
0: ไม
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้าคุณอยากถูกอ่ะถ้าคุณไปซื้อที่นั่นที่นั่นเนี่ยคุณต้องมีความศรัทธาก่อน
1: ก็ศรัทธาอยู่นะฮะเน
0: า
1: ะ
0: ศรัทธา
1: ถ้าแปลงไปอย่างดีโมเมนต้าบอกครับ
0: เราต้องศรัทธาม
1: นุษย์คือสัตว
0: ์ในสิ่งตรงนั้นก่อน
1: เป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะฮะศรัทธาก็ทาแป้งไปไง
0: ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช
1: ่อย่าลืมส่งขอความอิสเบียดมาร่วมสนุกสนานชั่วโมงสุดท้าย
0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะวันศุกร์นะคะนักร้องไทยคนไหนที่รวยที่สุด
1: บูซ่าถูกไหมเนี่ย
0: ไม่ถูกค่ะ
1: ลีโออาทิตย์นี่เหรอเขายังหาพวงมาลัยจากแม่หยกอยู่เนาะยังไม่ทันรวยขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่อันนี้มันเป็นแบรนด์ของสินค้า
1: เ
0: นะเสียเก่าว่าจังได
1: ถูกว่า
0: ลุงเพชรเอียงก็สีแหลมสิบ่แม่น
1: มันรวยยังไงกันลุงเพชรสิ
0: คืนฝนตกน้องโกหกทำไมวะจ๊ะเนาะไม่ใช
1: ่ลุงเพชรรวยที่สุดบูซ่าเนาะ
0: อ๋อมีเพชรน่ะเหร
1: อ
0: หมายถึงว่าชื
1: ่อมีเพชรไงก็สังกัดกำแพงเพชรนะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอำเภอหรือว่าจังหวัดที่ตัวเองอยู่ล่ะก็เปิดสิรวยตัวนะ
1: สองแสงกำแพงเพชรสิเนาะรวยอื้อซ่านะฮะ
0: ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะถามว่านักร้องไทยคนไหนที่รวยที่สุดนะคะรู้สึกว่าใบนิดนึงเขาเป็นผู้ชาย
1: เป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชาย
1: อยู่ภาคไหน
0: คือเขาก็น่าจะอยู่กรุงเทพนี่แหละนะคะเป็นแบบคือนักร้องเป็นนักร้องดังเลยแหละ
1: ดังลูกทุ่งสตริง
0: น่าจะเป็นสตริง
1: สตริงเหรอ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่
0: สตริง
1: เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
0: เจ้าของมหาวิทยาลัยคือผู้ใดเอาคุณบทมาจังไหน
1: ครับ
0: ผีจังหนังนี่มันเรื่องจริงบ่ครับ
1: เ
0: ร
1: ื่
0: องจริ งเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยคุณวุฒิเรื่องจริงเด้อ
1: เคยเห็นเขาว่าถ่ายหนังอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเจ้าจังเล่านะคะผีจัง
1: ผีจังหนัง
0: ผีจังหนัง
1: บ่มีหรอกผมว่า
0: เอาแต่เขาเห็นจริงๆนะ
1: ไปมีแต่เรื่องเล่านะฮะ
0: ก็นั่นแหละเรื่องเล่า
1: ดูในคลิปนะฮะคล้ายๆแบบว่าคนฉายหนังมีคนจ้างไป
0: แต่ไม่มีคนนั่งดู
1: ก็มีนะฮะคือเข้าไปในเขตนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็จะมีคนมานั่งเต็มแต่ไม่ค่อยพูดค่อยจากันพอใกล้ๆแล้วก็จะให้หายไปอย่างประมาณนั้นแล้วก็ออกมาตกใจคนที่ไปฉายหนังตกใจเฝ้าเก็บอุปกรณ์แล้วก็ขนตู้คนยังเก็บยอ เข้ามาปุ๊บ
0: คนหัวลูกแล้วเบิ่งซุ่มแล้ว
1: เลยไปถามชาวบ้านเขาบอกว่าอุ้ยมองหันมันมีคนต้องผีปศาว่าสนอง
0: ก็แสดงว่าไอ้คนที่นั่งอยู่นั่นก็คือผีนะคะ
1: แล้วก็เอาเงินที่เขาให้เดี๋ยวสันเจ้าภาพให
0: ้เอ
1: ามาเบิ่งมีแต่ใบใหม่ว่าสนองผมบ่เชื่อนะผมบ่เชื
0: ่
1: อผมไม่เชื่อ
0: เชื่อหน่อยเถอะ
1: เรื่องราว
0: มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะ
1: ชาวบ้านก็จะว่าเมื่อคืนนี่เห็นได้ยินแต่เสียงตึ้งตั้งตึ้งตั้งหนังบ้านใด
0: แต่ผมมีคนเบิ่ง
1: เป็นไปไม่ได้
0: เขาจ้างให้แบบเขาจ้างให้ไอ้ผีเบิ่งไง
1: ผมเคยเห็นนะครับมีแต่หนังเรื่องผีกัดอย่ากัดตอบหนังจีนเห็นบ่
0: รุ่นใดเนาะวันนี้พี่กันอยากกัดต่อเพียง
1: ไงแล้วก็เอามาอีกอันหนึ่งก็คือหนังไทยที่เขาคงได้แง่คิดมาจากเรื่องนี้แหละ ยังเกาะเด็กหอน่ะนะที่เบิ้งที่บอกว่าเด็กเสียชีวิตไปแล้วก็ไปดูหนัง
0: ก็คือเขาจะอยู่ในทุกอยู่ในหอว่างั้นเถอะ
1: แล้วก็จะมี
0: อยู่กับเพื่อน
1: ฉายเรื่องผีกัดอย่ากัดตอบนะ
0: ไม่ได้เอาแต่เรื่องผีไปฉายนะคะ
1: เอ
0: าแล้วคุณวุฒิเสื้อบ่ล่ะบัดนี
1: ้เสื้อบ่คุณวุฒ
0: ินะคะผีจางหนัง
1: ผีจาง
0: เว้ยบ่ยังกลางคืนเด้อบัดนี้แฮงขึ้นดึกเลยเด้อบัดนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าเคยเบิ่งสารคดีหรือว่าเป็นคลิปอะไรที่แบบว่าสุสานแถวๆโคราชแหละเขาจ้างหนังบริการหนังไปฉายแต่เขารู้ไงว่าฉายให้ใครไม่มีคนดูเลยนะมีแต่คนฉาย
0: แต่ใครเป็นคนจ้างล่ะ
1: ก็มีเจ้าภาพไงจ้างจริงๆ
0: เขาจ้างให้ดู
1: ไม่จ้างไปฉายในสุสานสุสานเขาชื่อฝังนะฝังศพต่างๆของคนจีนมันสยองมากนะคนฉายก็สยองดึกๆ
0: แล้วมันจะกล้าไปนั่งฉาย
1: ไม่มีใครดู
0: ไม่ใช่คนที่ไปฉายน่ะ
1: ก็ฉายก็อยู่ 3-4 คนแหละ
0: คือไม่แบบว่าเยี่ยวรถเยี่ยวราดเลยดึก
1: แต่ๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยแปลว่าเวลาเปลี่ยนฟิล์ม
0: มีได้ระบบผักเองมีคนไปผักให้พร้อมอยู่ในหนัง
1: มันบ่โผล่ออกมาในหนังอ่ะเนาะ
0: เอ้ยเขาบอกว่าความกลัวของคนเรามันอยู่
1: แต่ว่าผมจำได้ว่าตอนผมเป็นเด็กนะฮะพ่อใหญ่ท่านะพ่อใหญ่ท่าแล้วเป็นมกทายกวัดแล้วก็แกเสียชีวิตลูกหลานแกก็เลยแบบว่าไปจ้างหนังนะฮะจากอำเภอเดชอุดมนี้นี่ภาพยนตร์ว่าซะเน
0: า
1: ะ
0: มันอาจารย์เนาะ
1: หนังแบบว่าพากย์เองรุ่นไหนไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอามาฉายบัดนี้เนาะปกติแหละงานศพเนี่ยเขาสิแบบว่าเผากันแม่นบ
0: ่
1: ชาปนะนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: มันก็สิมันบ่มีเมนในสมัยก่อนมันสิเอาฟืนนะฮะเอาไม้เนี่ยมากองๆเขาเรียกว่ากองฟืนบ่หรือกอง
0: ไว้ที่ลานเลย
1: กองเขาเอิ่นยังเกาะกองฟ้อนกองฟ้อน
0: ก็คือเป็นแบบฟืนเป็นชั้นชั้นชั้นชั้น
1: แล้วก
0: ็วางกันเป็นชั้นชั้น
1: ลูกหลานมาทำงานในกรุงเทพเขาก็รอนะฮะให้ลูกมาครบก่อนคอยเผาซะเนาะย่อมขึ้นกับฉายหนังประมาณ 3-4 ทุ่มฉายถ่าหนังที่เอามาฉายจะแม่นเลือกได้ดีครับเลือก
0: เรื่อง
1: แม่นาคพระขนง ตอนนั้นเป็นเด็กน้อยเนี่ยโอ้ยนายางเกาะ
0: มันจะได้เข้าบรรยากาศ
1: น้ำหนาพี่สาวก็ไห้นะฮะเนาะ
0: คุณ
1: ตอนกลับบ้านนะแล้วก็ฉายเรื่องเดียวด้วยพอเผาศพไฟแดงวูบวูบวูบ
0: ไม่แต่สมัยก่อนมันน่ากลัวจริงนะถ้าผีไม่นาค
1: อยู่ต่างจังหวัดล่องขึ้นบนเน
0: า
1: ะ
0: มันมืดมืด
1: สยอง
0: เอาคุณบทว่าผมโมเสือหรอครับนะเจ้าก็บอกแต่เรื่องผีผมกีดยางอยู
1: ่โอ้ถ้าเล่าเรื่องกีดยางเนี่ยต้องไปถามเกษมคมสันเกษมคมสันนี่เขาเป็น
0: อันนี้มันมีจริงนะ
1: เป็นเรื่องจริง
0: เ
1: ขาเป็นนักร้องค่ายชัวออดิโอนะฮะเนา
0: ะ
1: ตอนนั้นเขายังไม่ได้อัดเพลงแต่เขาไปกับวงคอนเสิร์ตลูกทุ่งชัวออดิโอก่อนไปแสดงทั้งภาคใต้นะภาคใต้นี่มันสิมี
0: ต้นยาง
1: เยอะเวลาวงดนตรีไปเนี่ยมันบอสวัสดิ์กลางคืนเขาแสดงเขาบอแสดงสดแจงนะก็จะแสดงประมาณสักถึงเที่ยงคืนก็หยุดหลังจากนั้นก็จะไปแสดงอีกที่อื่นต
0: ่
1: อตามที่เขาว่าจ้างพอไปถึงปุ๊บนี่ก็ผู้ใดเป็นนักดนตรีพอไปถึงทีงานเหมือนบ่ก็ไปหาที่ร่มๆนอนเพราะว่าไปถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสาม
0: ต้องไปสแตนบายรอ
1: สี่โมงเย็นสินะไฟจัดการเวทีกับไปนักแสดงนักดนตรีต่างๆหรือว่านักร้องกับไปหานอนได้เสื้อได้สาดมองได้มีหุบกับไปกเกษมคมสันนี่ครับไปเลยแก
0: ไปนอนที่ไหน
1: ใต้ต้นยางนะ
0: น
1: ะ
0: น
1: ะมันร่มดีเลยมัน
0: ก็แสดงว่าต้นยางนี่มันต้องสูงใหญ่แล้วใช่ไหม
1: สูงใหญ่เลยเนาะต้นตาล
0: ใช
1: ่อากาศมันดีแกว่า
0: ค่ะ
1: แกก็โอ้ยได้ที่เหมาะเจาะร่มพัดผ่านนะฮะแล้วก็ปูเสื่อแล้วก็นอนนะฮะ
0: ค่ะ
1: นอนมือกายน่ะผากแนมขึ้นไปทั้งต้นยางแบบนี้เนาะ
0: แล้วหลับไป
1: ยังบ่ทันได้หลับ
0: ยังไม่หลับ
1: แลบลิ้นเหี่ยวขาดลากนะฮะเนาะ
0: ค่ะ
1: ผีบ่ซั่นเนาะเกษมนะฮะ
0: แลบลิ้นลงมาเลย
1: แลนมาบอกหมู่ก็เลยไปแจ้งเจ้าภาพก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งกำนันนะฮ
0: ะ
1: มากันเบิดเลยนะฮะคนผูกคอตายใต้ต้นยางนะฮะเนาะเขาหาอยู่หลายมือเลยบ่พอ
0: เดี๋ยวคุณวุฒ
1: ิแลบลิ้นออกมา
0: จะไหวบ่เนี่ย
1: ติดตาติดใจเกษม
0: บ่แล้วแลนเมื่อวานแล้วแล้วบ่กีดยาง
1: โอ้ยเอาตามใจผู้ใดนะครับขอคอยนางข้างเวทีสุกัญญาเน
0: า
1: ะ
0: สุกัญญา
1: บอกเลยว่าผู้ใดขอยังว่าเปิดให้ชั่วโมงสุดท้าย
0: อ่ะตอบคำถามมาด้วยนะคะถามว่านักร้องไทยคนไหนนะคะที่รวยที่สุดนะอย่าคิดเยอะ

0: ที่สารซุปเปอร์ฮิตชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วก็รีบนอนหรือว่ากินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดระวังเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งป้องกันได้ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะว่าโปรไบโอติกตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็อาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้นะแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: อ้าวแท็กซี่สโมสรพบกันครั้งต่อไปก็คือวันที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะบอกเนาะสนุกสนานกับศิลปินดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่ๆที่ซื้อแท็กซี่ขออภัยนะฮะสำหรับพี่ๆแท็กซี่จะไปซื้อทำไมแท็กซี่ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือAdvix นะฮะ Advix เหรอฮะ
1: Advix
2: Advix นะฮะอย่าลืมขอใบเสร็จนะที่ถูกต้องเช่นใบเสร็จชื่อร้านมีตราประทับร้านนำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์หรือเขียนชื่อเบอร์ร้านอย่างนี้มาส่งที่หน้างานนะฮะวันนั้นจะได้รับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานนะครับไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางด้วยแบตเตอรี่นะฮะ SMF นะฮะแบตเตอรี่ให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นแล้วก็ EFBแบตเตอรี่พลังเสถียรรองรับระบบ start stop นะฮะทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมือง AGM แบตเตอรี่พลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ start stop ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดพลังงานหาซื้อได้เลยวันนี้ตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะครับเพราะว่าเขาพร้อมยกระดับการขับขี่ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะได้อย่างมั่นใจนะครับติดตามรายละเอียดที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand นะครับ
1: มีคนตอบถูกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มคะแนนก็จะให้ประมาณแค
2: ่
1: 6คะแนนนะคะ
2: ผู้ใดล่ะ
1: มีสุกัญญามีรัฐภูคองเชิงนะที่ตอบถูกนะคะเอาคิตตี้ว่าไงตอบว่าโอมค็อกเทลผิดค่ะ
2: โอมค็อกเทลผู้ใด
1: โอมค็อกเทลเป็นสตรีเต้ยสังลาเวอร์ชั่นหญิงร้องหรือว่าแผลใหม
2: ่
1: เวอร์ชั่นใครก็ได้อาจารย
2: ์
1: เมื่อเพิ่นหายไปหลายมือเนาะเพิ่นเครียดบาบ่อ่านขอความให้เพิ่นเนาะค่ะมีภูบอกว่าม
2: ีภูบอกว่าก
1: ินอาหารรสจัดกินแล้วก็นอนหนิมแบนผมเลยครับ
2: เหรอฮะ
1: สงสัยตรง
2: หุ่นเหมือน
1: ชาหมักคอมบูชาวิตาเก้นแล้วล่ะดื่มนะคะดีนะมีภูกินแล้วดีจริง
2: ๆคุณวุฒิว่ายังไงครับ
1: คุณวุฒิบอกว่าบ่ยานดอกครับกินยานี่ชินแล้ว
2: ชินแล้วบ
1: ่อยู่ข้างวัดดอนนี่2ทุ่มยังได้ยินเสียง
2: เสียงหยัง
1: พระเพิ่นสอนชาวบ้านอยู่สกุลตลาได้ยินยังก็ได้ยินตั้งแต่ธรรมาว่าซั่นเนาะโอ้แล้วบ่ยานแล้วบ่ยานอยู่ไกลวัด
2: บ่ยานเนาะคนชินนะฮะ
1: แล้วก็พี่รัตนะคะได้6คะแนนตัวใจฮักมั่นในเด้อ
2: ครับ
1: มีผู้บอกว่าทักทายเด้อดีเจโจ้ดีเจจ๋ามื้อนี้พอมีเวลาก็เลยส่งขอความทักทายเปิดเพลงมวลหลายครับ
2: ครูสังคมศึกษา
1: อ๋อเหรอคะอนุสาวรีย
2: ์อ๋อสอนอยู่อนุสาเนาะ
1: บทราบผิดนะคะเสีย9ผิดค่ะไม่ใช่พี่เบิร์ดนะคะไม่ใช่พี่เบิร์ดนักร้องไทยคนไหนที่รวยที่สุดนะ
2: รวยนะ
1: เป็นนักร้องคนนี้เค้าก็เป็นเค้าเรียกว่าเพิ่งจะแบบว่าออกจากเรือนจำไม่นานนี้เน
2: า
1: ะ
2: สมสารทรมานมานานหลายปีอันนั้นมันชาตรีศรีชนนะ
1: มันเค้าไม่อยู่แล้วนะคนนั้นน่ะแต่คนนี้ยังอยู่
2: คนละส้มซ่าน
1: 4689990นะคะ
2: อันนี้คนที่รวยจริง
1: รวยจริง
2: รวยจริง
1: รวยมากเลยแหละนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ข้าวสารด้วยนะจะบอกให้
2: ผมก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับป้าแดกตราย
1: ังไม่เห็นเลย
2: ขี่มอเตอร์
1: ไ
2: ซค์
1: ยังไม่เห็นเลยผลิตภัณฑ์ยังไม่เคยเห็นเลย
2: เพิ่งร่างโลโก้ไว้นะฮะเดี๋ยว
1: ก็จะทำโลโก้เสร็จ
2: เดี๋ยวทำแบรนด์เสร็จทำโลโก้ก่อน
1: เอาเงินบุเถามาสื่อเด้อพี่น้องนะคะเน
2: า
1: ะ
2: ตัวผลิตภัณฑ์ยังหาอยู่นะยังหาประเด็กพอเนาะเอาเดี๋ยวสักครู่กลับมา
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
6: ้
5: ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้าย ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินยาห่านฟ้ากินยุง
8: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
9: เหงือกบวม
10: แปรงฟันก็เจ็บ
9: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
11: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์

0: ค่ะวงเทวันฝากเพลงใหม่ยิ่งดึกยิ่งเหงาด้วยนะคะเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์โชนะคะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์โชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ขอหอมผ่านมือถือนะคะเสียงของมาร์ควงศิลป์นะคะ
1: ลูกไส้ของ
0: พ่อวี
1: พ่อวีระพงวงศิลป
0: ์ใช่ค่ะ
1: อาทิตย์ที่4ตุลาคมเจอกับเขาเนาะมาในทีมของหมอลำคณะรับเอ้ยศิลปินภูไทยนะฮะนะ
0: ใช่
1: มีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์คนนี้แหละเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ก้องสมุทรนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็ยังมีท็อปนรากรอันนี้ระเบียบวรรณศิลป์เต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรล่ะครับ
0: แอนนาปริชยาด้วย
1: พอเอ๊ะพักดีแมนมณีวันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
0: ์
1: ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒนะฮะอามน้อยโรจจนันนะฮะแล้วก็มีนักร้องจากชิงช้าสวรรค
0: ์
1: อามวุฒิพัฒน์นะฮะ
0: เต้นพิชยาและก็ใบบัวพรชนกวันนี้มีหลายคนตอบถูกด้วย
1: นะในช่วงของ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เอ้าตรวจการบ้านช่วงไทยท่า
0: โอ้เถาพะโล้แล้วบอกว่าดังโมเมนต์ดังเด
1: ้อดัง
0: 900ก่อน
1: ดังพันก่อน
0: บูซ่านี่ก็ได้56คะแนน
1: เขาเป็นคนโคราชนะฮะเนาะ
0: มันโมเมนต์จังสั่นดอก
1: คนโคราชเด้อคนนี้
0: ขี่ทานไฟน่ะเปิดไปแล้ว
1: บ่ได้ฟัง
0: พี่นวลใหญ่10คะแนน
1: ครับ
0: พี่รัฐ10คะแนน
1: เก่งเนาะ
0: ขอตัวไกลนะคะคิดตีบ้างไดเจ้าก็เว้ารายละเอียดบ่แม่นอย่าก็บ่ให้มันถูกติล่ะ
1: ครับ
0: นะคะบอกว่าอะไรคะนายวันวันอ๋อวันนี้ใช่ไห
1: ม
0: ครบรอบนะคะครบรอบ11อ๋อ11นายวันวันวันนี
1: ้25ปีแล้ว
0: อ่า
1: ฮะถ้านายวันวัน
0: สังเกต
1: ตัวมันปี2001ผมจำได
0: ้ค่ะแล้วบอกว่ามีของเด็ดระวังสิเนาะให้สังเกตดีๆว่าสันแล้ว
1: สายสุดท้ายก็แล้วกันช่วงนี้เนาะขอสายหน้าใหม
0: ่022807127มาเลยค่ะ
3: สวัสดีครับพี่น้องครับคุณกำลังฟังเก่าซิปลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไปทั่วโลกกับเด่นชัยวงศ์สามารถท็อปไลน์ครับพี่น้องครับ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ิมเสน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
5: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
5: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
5: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
5: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ซุปเปอร์รีเควส
6: มาแล้วสายสุดท้ายสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะพี่โจ้ดีเจจ้าคนสวย
6: ดีมากมาเราอีก
7: เป็นจังไหนล่ะแถวนั้นฝนหยุดไปคะ
8: ยังลิ้นๆอยู่ค่ะ
7: โอ้ยังลิ้น
6: ลิ้นมันบ่เมาครับถ้าลิ้นๆแบบว่าลิ้นเข้าไปลิ้นเข้าไปกินกินเข้าไปแบบเจ้าภาพจงเจริญน่ะเน
7: า
6: ะ
7: ถึกใจพิรัตเนี่ยอยู่หน้าห้านนี่ลิ้นๆๆๆเนี่ย
6: ลิ้นว่าซั่นเนาะสิแหลกอ้าวมื้อนี้สิฟังเพลงหยังล่ะครับเพลงสุดท้ายเลยขึ้นนี่เน
8: า
6: ะ
8: เพลงตัวใจใจฮักมั่นของไผพงษ์สะท้อนค่ะ
6: ได้นะมอบให้ผู้ใด
8: ค่ะมอบพิเศษให้พี่เจียวด้วยค่ะ
6: อ๋อพี่เจียว
7: อ๋อพี่เจียวเจย
8: ชาวบ้านบางมวนของนี่เจจ้า
6: พี่เจียวแล้วไปเป็นตำรวจตอนไหนอ่ะ
7: ฮะเป็นตำรวจเอียง
6: ก็เห็นแกใส่ชุดตำรวจ
7: แล้วก็ไปเฮ็ดอันตามอันเขาเอิ้นว่าแอปอันนั้นเนาะแอปเมจิกเออ
6: จักแล้วเห็นแต่งตัวเอ้าพี่เจียวเฮาเป็นตำรวจตัวเนี่ยว่าซั่นเนาะผมก็เลยอวยพรวันเกิดขอให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเร็วๆว่าซั่นเน
7: า
6: ะ
7: ไม่ใช่ก็บอกไว้อย่าไปหาเล่นอีกแล้วว่าซั่นเขาสิจับว่าซั่นอย่าไปหาเล่นแล้วก็สิจับเด้อเล่นเครื่องแบบเด้อวันนี้นะนะ
6: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อ
7: โอเคค่ะ
8: ขอบคุณค
6: ่ะ AI บางครั้งก็ไม่อยากเชื่อนะผมลองเซิร์ชเข้าไปดูว่าโจจังโก้คือใครนะเนาะผมได้เมียดาราเลยยังวะ
7: ดาราคืออย่าง
6: โจจังโก้คือนักจัดรายการชื่อดังเป็นสามีจินตราสุขภัทรซ้ำ
7: เ
6: นี่
7: ยเป็นยังเคยไปมักกันบ่หรือจังไหน
6: เอาไปไปเสิร์ชมึงเด้อครับ
7: ไม่ก็แสดงว่าไปให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับว่าชอบ
6: เพราะว่ามันเพี้ยน
7: ชอบศิลปินคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
6: เออ
7: มันก็สิขึ้นบอก
6: เออผมก็เลยอู้นะ
7: จินตลาบอกว่าไม่นะจินตลาสุขภัทรบอกว่าไม่นะ
6: แล้วก็พบกับบางอิหลีเนาะจินตลาเนาะเอา
7: เฉลยดีกว่านะคะว่านักร้องคนไหนนะคะนักร้องไทยคนไหนที่รวยที่สุดก็คือพี่เสกโลโซ
6: เพราะ
7: ว่ามีถนนรัชดาภิเษกถนนกาญจนาภิเษกและก็ยังมีข้าวสารเสกด้วยนะคะ
6: ใจสั่งมาได้เบิดมีจักรยานสีแดงอีกนะเนาะเอาล่าไปก่อนเนาะขึ้นนี่เน
7: า
6: ะ
7: ขอบคุณทุกๆคนนะคะวันเสาร์ที่ไม่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันจันทร์แต่ว่าช่วงต่อไปอยู่กับดีเจแบงค์รณพร
6: ครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: สารซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจแบงค์รณพร
1: พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าเฒ่าแก่แล้วกะเนื้อเหี่ยวหนังย่านหูตาเสือก็บ่คือตาสร้างว่าซั่นว่าตอนรับพี่น้องผู้ฟังเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมแบงค์รณพรฝ้าวมาอีกแล้วพี่น้องเปิงเซ้อเปิงเซิงเปลิงเปิงเปอะคือเก่านั่นล่ะฝ้าวครับในหอบนำความมวลความสื่นตานะความสนุกสนานของเสียงเพลงมวลๆมาฝากมาตอนพี่น้องในช่วงเด็กๆแบบนี้ต้องมีรณพรนะทุกคนฮะบ่มีข่อยนี่เจ้าบ่ได้มวลเด้เจ้าต้องมวลเพราะมีข่อยนะฮะบังคับให้มวลอยากฟังเพลงไหนบอกกันได้เลยนะครับ022807127เบอร์เก่าเบอร์เดิมหรือจะ SMS มากก็ได้นะฮะ4689990นะคืนวันศุกร์ผู้อันซุ่มผู้บ่าวเพิ่นว่าสิเว้าว่าคืนวันศุกร์อยากจุกไหมครับว่าซั่นว่าผู้สาวก็เลยถามว่าอันจุกแบบใดเนาะอ้ายว่าซั่นเตะว่าซั่นว่าคว้าจังได้สิไปเตะผู้สาวโอ้ยบอกไปทั่วไปเทียบแท้ต้องหาเทคนิควิธีการจีบสาวในคืนวันศุกร์ดีๆซะละนะครับแต่ว่ารุ่นพ่อไม่ได้ไปใสเลยพี่น้องอยู่แต่น้ำพี่น้องเนี่ยละวันศุกร์ก็มาวันเสาร์ก็มามืออื่นๆเข้ากับไปเฮ็ดงานกันแล้วนะมือเที่ยวคอยกับเฮ็ดงานบ่ได้ไปใส อยู่แต่น้ำสุนทรก็มีความสุขครับอ่ะเปิดเพลงมวลๆให้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับรับช่วงต่อจากพี่โจ้พี่จ๋าได้เปิดเพลงเพราะมากหลายคนแล้วก็นี่นะต่อมาให้นี่เพลงนี้เพราะๆจากน้องแพรชนานะฮะคลื่นนี่ดีๆนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงแก้บนรวมไปถึงผูกไฟไซแนนจากน้องกีตาร์นะฮะเสียงดีมากเลยแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะครับจากก้องห้วยไร่ด้วยนะมื้อนี้ครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรพี่น้องนะฮะม้วนมวนตัวได้เงินกันไปได้ของรางวัลกันไปสนุกสนานกันไอแม่มันนี่วันก็ลองเพลงม้วนมวนพี่น้องม้วนอีหลีนะโดยเฉพาะเพลงนี้ที่ติดชาร์ตของเราอยู่ที่90ลูกทุ่งรักไทยเพลงไหนคิดว่าหัวอกพอห่างจนตัวเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าพอเห็นแล้วว่าทั้งเวทีเนาะแกก็จะบรรยายเรื่องแบบว่าอารมณ์เพลงความรู้สึกจริงสิแม่มันกลายเป็นว่าเฮาอินกับคำเว้าเนี่ยมันก็ซึ้งไปด้วยยิ่งมาฟังเพลงนะมันแห่งแต่อินนะผู้ใดได้ฟังสดเนี่ยสิรู้สึกว่าพี่แมนร้องดีมากวันนี้แม่ได้ฟังกันด้วย

0: ป็นเพลงที่เพราะแล้วก็มาแห้งอีหลีพี่น้องครับเพราะว่าคอยนั่งฟังนี่คอยอินแห้งคือจังคอยได้เป็นพ่อห่างเองนี่ล่ะพี่น้องห่างจังใดนี่คําว่าพ่อห่างนี่มันหมายความอีหยังคอยคือบ่ฮู้จักคอยคือบ่รู้สึกบางนึงยังบอกว่าเจ้าของรู้สึกอยู่เลยนะพ่อห่างก็สิเป็นว่าอันผู้บ่าวเมียป๋าจังซี่ล่ะเนาะรณพรก็เกิดบ่คอยท่านซับแบบว่าเก่าๆปานใดพี่น้องต้องให้พี่น้องซอยสอนทักทายค่ะว่าสําหรับเสียงดีเจค่อยโพดค่ะนะฮะจาก4425ด้วยขอบคุณที่บอกกันด้วยนะครับบอกกันเด้อพี่น้องครับอยากฟังเพลงใดก็บอก022807127 SMS 4689990เอ้าว่าถึงเพลงนี้กันต่อพี่น้องครับถือว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงช้ำรักที่แบบว่าเฮ็ดได้ดีทำได้ดีมากแล้วก็เพลงนี้เนี่ยทายทอดออกมาด้วยน้ำเสียงสำเนียงเสียงร้องของพี่แม่นมณีวันนี่ถือว่ามันอินมากแล้วก็พี่พศสุวรรณพันธ์คนที่เขียนเพลงนี้เนี่ยโอ้ย่อมใจนะพี่น้องเนาะดีมากๆเลยถือให้เป็นเพลงที่มาแรงกับเรา90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 90มิวสิกมาแรง
0: วันที่4ตุลาก็จะได้เจอกันด้วยนะครับกับพี่แมนมณีวันที่ลูกทุ่งสแควร์พร้อมกับศิลปินอีกมากมายหลายคนเลยพี่น้อง
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้รีบๆเลยนะฮะวันนี้ก็มีคนร่วมสนุกชิงโชคกันไปนะฮะตั้งแต่อยู่ที่กิจกรรมแท็กซี่สโมสรส่งไปหลายคนพี่น้องครับเรามีสิทธิ์ลุ้นนะฮะที่จะได้โชคทองกันเพราะว่าเฮาส่งไปใบนึงนี่พี่น้องครับเฮาเป็นนึงได้ประมาณ20,000 30,000 ได้พี่น้องแต่ถ้าเอาไปสื่อเลขใช่ไหมเขาสื่อเลขนี่เป็น1ในล้านบุ่นเด้1ในล้านที่จะถือเลข2โตเพราะฉะนั้นแล้วครับใครที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากหานฟ้าให้ได้ใช้ต้องนี่เลยนะครับกับกิจกรรมหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วนะครับปีนี้แจกทองได้พี่น้องครับทองนี่ซื้อมาแล้วเด้เห็นเป็นแท่งๆเลยนะฮะทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรีบส่งกันมาเพราะสิ้นเดือนนี้เราก็จะปิดรับชิ้นส่วนกันแล้วนะครับได้ฟ้ากล้องมาแล้วตัดเสร็จปุ๊บเขียนสื่อจะเขียนจะพิมพ์ก็ได้นะครับบ่เป็นสื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะเขียนลงไปให้มันชัดเจนเด้เมื่อนี่คอยยืนอยู่ทั้งเวทีเว้าถึงเรื่องความบ่ชัดเจนยืนอยู่ทั้งเวทีอันแท็กซี่สโมสรพี่น้องประกาศซื้อผู้โชคดีคอยอ่านซื้อจะบ่ออกโอ้จะน่าลาเบิดเนาะอันซื้อแหลกก็อ่านบ่ออกซื้อ2ก็อ่านบ่ออกเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเขียนก็ได้พิมพ์ก็ดีแต่ขอให้ชัดเจนอ่านออกนะครับพี่น้องนะฮะส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมครับกรุงเทพ10224นะครับผมส่งหลายมีสิทธิ์หลายพี่น้องครับ1ชิ้นเนี่ยก็เท่ากับ1ใน 20,000 30,000 เท่านั้นล่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมามันมีอยู่ประมาณซ้ํานั้นบ่เกิน30,000 พี่น้องครับไม่เกิน 30,000 ชิ้นแน่นอนเพราะฉันต้องรีบส่งกันเลยครับหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินโยง
1: อีสานซุปเปอร์ฮิต
0: ห้างมันก็มีหลายห้างเนาะพี่น้องเอาอันนี้ก็ห้างคือกันในเวอร์ชันของม่านดาชำรุดพี่น้องอีหยังล่ะม่านดาชำรุดแม่ห้างล่ะแม่ห้างมหาเสน่ห์

0: ิสูจน์ได้พี่น้องที่เพิ่นว่าห่างนี่มันห่างแบบใด
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตเล่าข่าว90
2: ม่วนมันบันเทิงจวดแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งฮอลิเดย์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้โดยคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยนอกจาก2วงหมอลำระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยหมอลำซิ่งอามน้อยโรจนันที่มาเสิร์ฟความสนุกคึกคักกันแล้วยังมีลูกทุ่งสาวเซ็กซี่หุ่นดีโบซูเปอร์วาเลนไทน์ท็อปไลน์จัดเต็มร้องเต้นจัดหนักแน่นอนไปเจอกันเด้อสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่ม 11:00 นเป็นต้นไปค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: หนึ่งก่อนล่ำนี้พี่น้องอาจจะถึกอกถึกใจไผหลายๆคนเข้ากับสไตล์เข้ากับยุคเข้ากับสมัยและเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเจ้าของว่าซั่นว่าคือทอดก็หลายมากพี่น้องละไหน

0: ันแม่นคิดฮอดอายให้น้องลายดอกมาหาส่วนตัวอายสิทาอยู่ห้องแม่นมองเดิมซะแล้วซั่นว่าโอ้นะฮะบ้านบ้านไร่ไหทองคำครับพี่น้องคิดฮอดอายก็ไล่มาว่าซั่นว่าอื้อไล่ไปมันบ่เซาคิดฮอดดอกต้องไปหาฮอดมองอื้อได้ขึ้นโต๊ะขึ้นตั้งคือจังข่าวเขาว่าพุ่นล่ะมันจังสิมีแฮงเออเพลงนี้เพราะๆนะฮะสนุกสนานโจ๊ะๆในสไตล์ลูกทุ่งหมอลำนะฮะกับบ่อนบ้านไร่ไหทองคำนะพี่น้องคิดฮอดอายก็ไล่มา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มวลจากสาวสวยเสียงดีพี่น้องและนี่คือแคทอริยาเอิ้นอ้ายใส่ผู้ลังกาครับมวลอีหลีเพลงนี้นะครับไล่บ่มีจ้าเลยแอดไปบ่ได้นะฮะส่งขอความขอนอนฟังเพลงซัมนี่กับพ่อว่าซั่นว่าจาก0723เนี่ยนะมาอีกแล้วอืมนะแต่ว่าบ่บอกซื้อจักเทื่อเป็นบอกว่าเป็น FC รณพรแต่ว่ารณพรคือบ่ฮู้จักผู้ใดเนาะนะมาหาอ่ํารณพรหลายเด้อนะฮะบอกรณพรมาซะดีๆเด้นะคันบ่บอกดีๆนี่รณพรสินําไปฮอดเฮือนเลยนะแต่ว่ารณพรบ่ฮู้ได้ว่าเป็นไผเอ้าเด็กๆแบบนี้พี่น้องครับเว้าถึงเรื่องความกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระช่วยนี่โอ้ยนะฮะมันหนีบ่บ่มหนีบ่ขาดนะฮะสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะฮะสดชื่นด้วยนะครับผมกับของดีๆที่ไม่มีไม่ได้นะครับกับเครื่องดื่ม GSD นะครับสม GSD สมเกาหลีตังกุยจับพี่น้องครับสมื่นเนาะมลพิษมลภาวะโรคไข้ไข้เจ็บโอ้มันลงมันเล่งโอ้สารพัดแนวเต็บมันสิเป็นไปนะฮะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็หันมาใส่ใจตัวเองนะคันเฮามีความหักที่ดีมากพอนะครับมันก็สิมีความหักล้นเหลือไปฮอดคนข้างๆเฮาได้เต็มที่พี่น้องครับถ้ามื้อนี้เฮาหักเจ้าของบ่มากพอเนี่ยเฮาสิเอาความหักดีจากไสไปให้ผู้อื่นแม่นบ่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองดูแลตัวเองนะครับดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีเนี่ยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าชุ่มชื่นแก่หัวใจเนี่ยมันแบบว่าสิได้เต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเพราะเขามีอะไรเขามีทอลีนมีทอลีนมีซิงค์กินแล้วแบบโอ้ยนะฮะสดชื่นพี่น้องนะฮะหาซื้อได้ง่ายด้วยตามตัวแทนจำหน่ายแบบว่าร้านค้าร้านขาย 7-Eleven มีเบิร์ดนะครับและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคือถ้าเก็บฝาครบ3ฝากับเงินอีก2บาทก็เอาไปแลกได้ฟรีเลยนะทั้งเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยแล้วก็เครื่องดื่มโอทีได้ในที่ร้านที่ร่วมรายการเพราะฉะนั้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปหามากินกันตอนนี้เลยนะฮะส่งไม้คอยน้ำก็ดีเด้อนะคุ้มจริงๆนะถ้าไม่กินวันนี้จะกินวันไหนแมนบอนะครับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับ GSD นั่นเองพี่น้องเมื่อนี้กินไป2ขวดชัชชนกรกินไป3ขวดนะฮะตอนนี้จักเป็นจังได๋เนี่ยบุบ่ท่านได้ถามข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะคุณชัชชนกรกินหลายเล่ามากกับสม GSD กินแล้วดีมีพลัง
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้ว ไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
6: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
5: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค่ะ
6: ไปเลยจ้ะราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1โอนไว้ส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: พาพี่น้องอวยมาฟังล่ำเก่าๆจักหน่อยครับและนี่คือไก่ฝาดดาดวงครับ
8: หากเขาหลายอยากอายเบา

0: ถือเป็นอีกหนึ่งครูบาอาจารย์ในวงการหมอลำครับพี่น้องที่คนหมอลำเขาเคารพหลักการศรัทธานะครับเพราะว่าใกล้ฟ้าดาดวงนี่พี่น้องครับนะแต่งก่อนล่ำกับเก่งเก่งล่ำกับม้วนนะฮะหลากหลายก่อนลองก่อนล่ำครับพี่น้องบอสเป็นก่อนนี่นะสมน้ำหน้าตัวเองนะครับดังๆกับซิมิซีสเกตกันเองหรือจะเป็นล่ำลองย่ำเย้ากับล่มสาคนอกหักนะครับรวมไปถึงหลายๆเพลงที่แบบว่าเฮาได้ยินกันนะอายุ30ขึ้นก็ยังบ่ทันได้ยินปานใดได้รุ่นพ่อกับตั้งใจฟังจังได้รู้ก็ต้อง40 50อัพนะฮะก็เกิดท่านผู้หลาจังสิได้รู้จักไก่ฟ้าดาดวงนะครับผู้เพิ่นเกิดอยู่อันศรีสะเกษบ้านเดียวกันกับผมครับแต่ว่าพอไก่ฟ้านี่สิอยู่ทางอำเภอกันทล่มเนาะผมก็สิอยู่อุทุมพรพิสัยนะครับช่วงแรกๆนี่เท่าที่เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเนี่ยก็คือเป็นคนมักแต่งเพลงเป็นคนมักเขียนกลอนร้องกลอนล่ํานะฮะที่แบบว่ามันเป็นอารมณ์ศิลปินนะเนาะแล้วก็มีแม่นางสิริพรนี่แหละครับได้มาเอาเพลงจากพ่อแกฟ้านี่ไปร้องไปล่ํานะครับมีหลายเพลงเลยล่ะผมมักอยู่เพลงนึงพี่น้องทุ่งร้างนางคอยนะเฮ็ดแก่กันมีทุ่งร้างนางลืมแล้วก็ทุ่งร้างนางคอยมันเป็นเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับศรีสะเกษเดี๋ยวจังมือสิเปิดให้ฟังเมื่อลมหนาวพัดมาน้ําตาร่วงข้าวออกรวงสีทองพองสวยประมาณนี้พี่น้องครับถ่ายชั่วโมงครับ1เพลงเพราะจากแฮกวิษณุกันแล้วกันบ่มีใจนะอย่ามาหาเหตุจังสี่เด้ออย่ามาหาให้ความหวังเจ้าจีบเจ้าแดนเด้อคนคิดนิดแล้วมันเจ็บ
1: ส่งถ่ายชั่วโมงนี้ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: สานซุปเปอร์ฮิตโดย DJ Bank รณพร
1: เพลงฮิตที่พี่น้องแนะนำมานะครับทางหลังไมค์นะ SBS แล้วก็ตอนนี้มีไลฟ์สดกันด้วยจัดให้แล้วเรียบร้อยนะฮะซีงานก่อนล่องก่อนล่ำพี่น้องครับพ่อให้เศร้าง่วงเหงาหาวนอนวันสันต่อไปปิดตำนานบักจอบลอยจอบมาดนลอยมาดนนะฮะนี่พี่โอเว่นบอกว่าอันไงใช่ตาโจเนี่ยพ่อไงโจตาไส้นี่ว่าลอยมาดนปิดตำนานได้แล้วสันว่าแล้วก็ยังมีนี่ครับน้อง

ฟิวจิตชริยานะครับคนบาปที่หักอายอืมนะอยากบาปอ่ะอืมแต่ว่าบ่มีคนให้หักให้อืมมาเฮ็ดให้รณพรบาปจักหน่อยดู รวมไปถึงบ๊อบป๋ามิตรหาเติมครับจากจักรจันทร์ดาวไพรและก็ยังมีเพลงนี้นะครับที่พี่น้องขอมาจากทางไลฟ์ซองเรานะครับอืมหักเจ้าเข้าใจบ่ว่าซั่นให้สาววึงแน่เด้อนะโอ้ยสาววึงบ่มาพ่อข่อยจักเทื่อดอกจักเราไปใส่อืมสาววึงตาโจตาใส่ให้เราไปฟาดนะฟาดใส่หัวเราแง่งรถเพลงนี้ว่าซั่นว่าเออโอ้ยเนาะนะฮะอ่ะจากพี่โอเว่นด้วยนะครับแล้วก็พี่วสันต์ด้วยขอบุญขอบคุณหลายๆทีเขามาเบิ่งแง่งส่งกำลังใจตัวพี่น้องครับอืมย่ำไล่สดย่ำเที่ยงคืนตีหนึ่งแบบนี้นะครับข่อยว่าผู้เดียวข่อยก็สิเริ่มไปทั้งเขาในละอืมสิเริ่มเป็นน้องสีแล้วนะฮะอืมคำว่าสีท่านย่ากับสีมหาโพธิ์โอ้ยเนาะนะครับอ่ะฟังเพลงมวนๆพี่น้องครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยว่าถึงเรื่องราวของพ่อไก่ฝ่าดาดวงคืดพ่อคืดไปคืดมามื้อนี้วันเกิดเพิ่นพี่น้องครับ12กันยานะครับผมศิลปินทีสร้างเค้าเรียกว่าฝากศิลปะวัฒนธรรมสร้างสิ่งดีๆเอาไว้บนพื้นแผ่นดินอีสานครับเป็นผลงานเพลงกลายเป็นมรดกให้ลูกหลานได้สืบสานสืบทอดอืมนะมันเป็นเรื่องง่ายได้พี่น้องครับกว่าสิแต่งเพลงออกมาเพลงนึงละเฮ็ดให้คนฟังรู้สึกด้วยอินตามมันยากพี่น้องครับไก่ฟ้าดาดวงนี่ถือเป็นอีกคนนึงที่เก่งมากๆเลยนะครับต้องยอมรับเพิ่นนะเอ้าให้ฟังอีกจักเพลงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับไก่ฟ้าดาดวงเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่อาจจะให้หลายๆคนนะฮะรู้จักกับไก่ฟ้าดาดวงอืมเคยไปบ่ศรีสะเกดนะศรีสะเกดน่ะจะเคยไปบ่พี่น้องศรีสะเกดคนรอหลายนะสมัยตะกี้เพิ่นว่ากินดินอืมกินดินกินหญ้าว่าสําหรับซุมื้อนี้เขาบ่กินแล้วเด้อนะฮะเขากินแนวอื่นแล้วนะฮะศรีสะเกดนี่นะเขากินทุเรียนภูเขาไฟพุ่นเด้อืมสิแม่นของข่อยบ่รู้ละเกือบ300บางเทื่อบางปีนั่นนะกินแนวดิบแนวดีบ่มีคือเก่าดอกนะฮะฟังเพลงนี้จากไก่ฟ้าดาดวงกันแล้วกันเด้อ

0: ผู้บ่าวหล่อดีสะอ้อนสะอุดทุมพรกะสองแก้มโจนผู้อุ่นนี่อื้อดีๆนะครับคือพอพอดีพี่น้องครับจังได๋จังมาคือพอในมือวันเกิดเพิ่นเนาะนะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ครับที่มาลองมาล่ํานะฮะให้ความเคารพให้ความศรัทธาไก่ฟ้าดาดวงนะส่วนไปเที่ยวศรีสะเกษพี่น้องแต่ถ้าสิไปศรีสะเกษนี่นะครับพี่น้องต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมรถให้ดีและปั๊มน้ำมันที่เราเติมก็ต้องดีด้วย
1: Sasco Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: ตั้งแต่คนกันยังกินเขาพี่น้องครับรถก็ต้องเติมน้ำมันนะฮะปั๊มน้ำมันที่เราเลือกก็ต้องดีด้วยนะฮะเพื่อสมรรถนะสมรรถภาพของรถเรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วซัสโกเลยนะฮะเชิญชวนด้วยช่วงนี้เขามีการสมัครสมาชิกสมาร์ทเมมเบอร์พี่น้องครับง่ายมากๆเลยนะฮะก็แค่แอดไลน์พี่น้องครับแอดไลน์ปุ๊บสมัครง่ายๆสมัครปุ๊บแล้วกะสะสมแต้มได้ทันทีนะครับที่ปั๊มซัสโกทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับแจ้งเบอร์เพิ่นไปพี่น้องครับหลังจากจ่ายเงินจ่ายหยังแล้วเนาะเพิ่นก็1ลิตรเนี่ยฮะได้1แต้มทุกผลิตภัณฑ์เลยนะฮะแก๊สโซ่ห้อเบนซิน E20 ได้เบิร์ดพี่น้องครับนะฮะเอาไปเฮ็ดหยังว่าซั่นเถาะเอาไปแลกติล่ะแลกท่องก็ได้แลกขนมนมเนยนะฮะหรือจะเป็นส่วนลดก็ดีเช่นเดียวกันและใครที่เติมน้ำมันครบ 1,000 บาทพี่น้องครับได้น้ำขวดใหญ่ไปกินฟรีๆ1ขวดเลยนะฮะและส่วนใครที่ใช้บัตรเครดิตของ KTC นะครับเติมครบ 1,200 บาทรับไปอีก1ขวดคุ้มคุ้มคุ้มนะฮะและคะแนนของ KTC Forever เนี่ยนะฮะก็สามารถเอามาลดลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกนะฮะลดหลายอีหลีนะครับ449คะแนนลดไป50บาท899ลดอีก100บาทโอ้นะฮะตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นปีที่ปั๊มซัสโกเลยพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแฟนเพจซัสโกน้ำเด้อนะฮะปั๊มน้ำมันซัสโกเติมพลังให้วันของคุณ
1: 90 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์1เพลงที่ถูกรีเควสต์มาขอมานะครับจากทางคุณลาเดอร์หลังไม่ลาดพาวเป็นผู้บ่าวลาดพาวบ่แม่นสาวลาดพาวนี่เป็นผู้บ่าวลาดพาวอยากฟังเพลงนี้ว่าซั่นว่าอ่อนสอน

0: 90 90ซุปเปอร์รีเควสเล่าข่าว90
1: แม่ไม่เหงาแน่นอนเพชรคทาวุฒิกรัมมิโกเพิ่งปล่อยซิงเกิลอ่านเกมขาดไปได้ไม่นานล่าสุดส่งซิงเกิลใหม่ตำแหน่งพระรองโดยเพลงนี้เพชรแต่งคำร้องทำนองเองเมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งจะได้จังหวะปล่อยแนวเพลงทุ่งแท้ๆช้าๆซึ้งๆลูกคอพริ้วไหวเป็นลายเซ็นของเพชรคทาวุฒิจริงๆค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
5: ่คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
3: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
8: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ำไมกันนะคนเฮามักเหงายามเดือบมันเป็นจังได๋พี่น้องอากาศหรือว่าบรรยากาศหรือว่าสิ่งใดมันเฮ็ดให้เฮาเหงาต้องไปถามพี่จิ้งหรีดสักวันแล้วนะครับกับเพลงนี้นะฮะว่าทำไมตอนดึกยิ่งดึกยิ่งเหงานะจิ้งหรีดขาววงเทวันนะในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: หรือว่าอาการเหามันเป็นเรื่องดวงพี่น้องมันเหงาอย่างว่าดวงบ่ดีบ่ถ้าดวงไม่ดีก็ไปกับพี่คนนี้เลยดวงตาคงทองสะดอกเคาะเบิ่งจักเทื่อกลางคืนแบบนี้มันสิเป็นจังได๋

0: วัสดีค่ะดวงตาคงทองคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: วันหนึ่งนี่พี่ดวงตาบอกว่าเห็นที่ต้องไปนิมนต์พระวสันวาส่วนพี่ลิวบอกคิดจังสั้นครับสวดเองเลยและนี่คือคาถาขอใจสิมีจัวได

0: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
4: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะ White Perfect Cleansing Foam บ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
3: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: กับพี่น้องช้าง
9: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
10: เป็นอะไรอ่ะก้านมะยมทำเสียงแปลกๆทั้งวันเลย
9: ขออธิบายทีละเสียงนะคะเสียงอุ้ยคือเสียงเหงือกอักเสบค่ะเสียงซีดคือเสียวฟันส่วนเสียงคือก้านมะยมเช็คกลิ่นปากตัวเองหนักเอาเรื่องเหมือนกันค่ะ
10: เป็นหนักขนาดนี้แล้วไปหาหมอฟันด่วนเลยแล้วเอายาสีฟันสมุนไพรดร.วีไปใช้ซะเรื่องกลิ่นเหงือกเสียวหลอดเดียวจบยาสีฟันที่อุดมไปด้วยสมุนไพร12ชนิดกลิ่นมิ้นท์หอมเย็นสดชื่นจัดการเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายส่งเสริมแบคทีเรียตัวดีให้ฟันแข็งแรงปากสะอาดกลิ่นปากลดลงยาสีฟันสมุนไพรดร.วีไม่ใช่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
9: ์ปิดการขายเชียบ
10: ยังจ้าราคาเพียง240บาทโอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
11: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
7: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE @ค้นหา @ช้างไทยช้อปปิ้ง

น้องไส้ลาพี่น้องและนี่คืออามน้อยโรจนันนะฮะฟังดีๆเด้ออามน้อยโรจนันครับบ่แม่นแนวอื่นหน่อยเด้ออามน้อยโรจนันครับพี่น้องศิลปินที่แบบว่าบู๊ปั๊มนะฮะเอาเจ้าของนะฮะจนมีซื้อมีเสียงโด่งดังนะฮะเก่งอีหลีเฮ็ดซูแนวพี่น้องครับบ่ได้เป็นแต่หมอลำเด้นะฮะเป็นแดนเซอร์เฮ็ดสุดนะฮะเป็นเบิดนะฮะขายฮอดยำพุ่นพี่น้องครับนะฮะร้านยำโซเก่ง3พาวซั่นว่าหยอกๆพี่น้องครับน้องเฮ็ดซูยางอีหลีครับพี่น้องถือว่าเป็นศิลปินนะฮะที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญจะมาเจอกับพวกเราที่เวทีลูกทุ่งสแควร์กันด้วยนะครับวันที่4ตุลาคมนี้ได้เจอกับอามน้อยโรจนันแน่นอนนะฮะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องอามน้ำเด้อพี่น้องครับ4ตุลาคมนะฮะลูกทุ่งสแควร์บรรทัดทองไปมวลน้ำกันศิลปินมากมายเลยและอีกหนึ่งท่านครับศิลปินท่านนี้นะฮะเป็นศิลปินที่แบบว่าเห็นหน้าอาจจะเห็นหน้าในทีวีมานานสักพักนึงแล้วนะครับเพราะเขาเป็นนักร้องนำนะฮะวงดนตรีลูกทุ่งของอุตรดิตถ์นั่นก็คือพี่อามวุฒิพัฒน์นะฮะตอนนี้ไปเป็นบ่าวหมอลำแล้วพี่น้องครับอยู่เสียงอีสานนะฮะกับคุณแม่นกหน่อยอุไรพรนะฮะลูกทุ่งสแควร์วันที่4ตุลาคมนี้ได้เจอกับพี่อามแน่นอนแล้วมีเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันด้วยเพลงนี้ซึ้งๆเนาะคู่ดาวกันหน่อยนะฮะให้ผมรักคุณนะครับบัสันวา

0: ดังเพราะฮิต 100%ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: สานซุปเปอร์ฮิตโดย DJ Bank รณพร
1: จัดล่ำซิงกันแบบเต็มสตรีมพี่น้องครับจบกันไปหมาดๆเลยนะฮะหนีช้ำมาล่ำซิงว่าซะนะมันซ้ำหลายมันโศกมันเศร้าหลายหนีโลดมันเต้นอาหารล่ำซิงนี่มวนก็ยังหนีตัวนะก็นั่นเป็นสาวล่ำซิงคือกันครับพี่น้องนะฮะนี่คือลำยองหนองหินหาวนะครับลำยองหนองหินหาวเป็นลำซิ่งมาก่อนครับพี่น้องก็มาอยู่แกรมมิโกนะฮะแล้วก็เลยเพลงเอาผัวไปเทิร์นโด่งดังขึ้นมานะครับแต่ว่าเพลงนี้ให้ได้ฟังกันเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์น้องสิไปเฮ็ดให้เบิร์ดสุย่างนี่อันนี้เพลงดีดีมากดีแบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็นานนั่นเป็นสมบูรณ์ปากไฟครับนะฮะคู่ขวัญของพี่นกลำยองหนองหินหาวนะครับกับเอาเมียไปเทิร์นแล้วก็ยังมีสาวขาขาวสาวขาขาวหญิงลีศรีชุมพลขาขาวสาวเมียงูนะฮะหญิงลีศรีชุมพลกับเพลงนี้ขาขาวสาวล่ำซิงแล้วก็นั่นเป็นล่ำซิงโตแม่โตตึงนะฮะหูกัดตึง บัวพันธุ์ทั้งโซครับพี่น้องไม่ยารับบดายสะใภ้เป็นกระเทยนะครับชั่วโมงที่3แล้วพี่น้องนะฮะโอ้ยเริ่มง่วงนะก็เลยเปิดเพลงโจ๊ะโจ๊ะฮาวฮาวเอาใจผู้เฮ็ดงานสะดอกว่า
2: พี่น้องกำลังฟังเกาสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับพี่น้องกับผมไผ่พงศธรครับ
1: เอาล่ำซิ่งอีกคนหนึ่งก่อนเจ้าบ่ขอเพลงมากนี่ขวัญเปิดนำล่ำซิ่งให้เจ้าฟังจนฮอดตี3พุ่นเด้อ

เอาซอยบัดนี้พี่น้องล่ำแล้วก็ต้องซอยเด้อซอยซอยพี่น้องฟังซอยเอานกยังดีบัดเนี่ยนกแตร่แตร่ก็แล้วกันหาสิซอยสาวซ้ำหน่อยก็หาสิบ่มีสาวซ้ำหน่อยดับประดายตรงนะตอนนี้นะ

0: แต่แตรบินข้ามปลายไผ่มันสิบินไปไสก็ให้มันไปโลดประสานกแต่แตกก็ได
1: ้ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: อย่าไปซ่านกแต่แต่พี่น้องครับนี่มาซ่าบีทาเก้นนี่นะครับเพราะมันเป็นแนวดีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเฮาเด้บางคนเป็นกรดไหลย้อนเลอเปี่ยวแสบห้อนซ่วงอกอยู่บ่สุกเป็นมาแบบโดนโดนลงไปก็เป็นพี่น้องครับปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วกันนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นน่ะกินเด้อพี่น้องแซ่บเนี่ยอร่อยดีและมีประโยชน์และหาทานง่ายด้วยนะฮะตาม 7-Eleven ร้านค้าชั้นนำมีหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาดีเพราะเขามีโปรไบโอติกครับพี่น้องโปรไบโอติกนี่เป็นจุลินทรีย์ชนิดนึงเป็นแบคทีเรียชนิดนึงที่เข้าไปในร่างกายเฮาแล้วมันดีต่อลำไส้นะฮะปรับสมดุลของลำไส้นะฮะให้ดีขึ้นนะครับลำไส้ดีนะครับทายดีดูดซึมดีสุขภาพก็ดีนะครับอย่าลืมชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นด้า
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7
0: อวยจังหวะลงแน่พี่น้องคอยโยกหลายอย่างตายคอยออกเครื่องแตกซาซาอรอด1เพลงเพราะช่วงนี้ครับจากน้องเพชรคทาวุฒิอยู่ในอันดับที่7ด้วยกับอ่านเกมไม่ขาด

0: ที่7จากเพชรคทาวุฒิครับอ่านเกมไม่ขาดจากแกรมมี่โกเจอน้องเพชรแน่นอนกับลูกทุ่งสแควร์นะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: แม้หนุ่มโจยมนินช่วงนี้เน้นไลฟ์ขายครีมกันแดดรัวๆแต่ก็ดูแลหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้อลังรับฤดูกาลใหม่ทั้งเสริมทัพพระดังเลือดใหม่เปิดตัวฉากเวทีใหม่ครั้งแรกเน้นลายไทยธรรมชาติไม่ล้ำยุคเกินไปแต่ก็ไม่อ่อมสวยงามพอดีนั่นเองค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: น้องเล็กธนกิจครับเสียงแค้นผู้บ่าวหน่อยในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเด้อพี่น้อง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1 แถม 1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
3: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
4: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: อยากได้อะไรบอกช้างไทยเลยครับได้เบิร์ดสุยางสุเนียพี่น้องครับพี่ช้างจัดให้นะฮะวันนี้ครับช้างไทยช้อปปิ้งกับนากาโนะนากาโนะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ดีมากๆเลยพี่น้องครับน้องไม่ติดมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะไวท์เทนนิ่งเดย์ครีมนี่สิซอยฟื้นฟูผิวของเฮาระวางมือให้มันดูแบบฉ่ำนะฮะดูใสดูแบบไม่ต้องเติมแป้งสิไหมพี่น้องครับและส่วนสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยดีมากก็คือโป๊ะไปเลยนะฮะทาไปเลยแล้วนอนหลับตื่นมาหน้าเด้งขึ้นอย่างนี้พี่น้องดีดีนะฮะว่าแต่ลูกซินว่าแต่ลูกซินใส่บอแล็กลายๆนะนะเด้งดีขึ้นอย่างชุ่มชื้นมากคุณผู้ฟังไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเรามาร์กไว้ข้ามคืนใช่ไหมมันคือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรามันทำให้ผิวของเราได้พักผ่อนแล้วก็ดูดซึมเอาสารสกัดดีๆนะครับจากสลิปปิ้งมาร์กเข้าไปแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยลองโทรไปถามเขาเบิ้งพี่น้องครับกับนากาโนะนอกจากนากาโนะก็มีผลิตภัณฑ์อีกมากมายกับช่างไทยช้อปปิ้งและโปรโมชั่นดีพร้อมเด้วันนี้ครับซื้ออะไรก็ได้2ชิ้นเพียง598 บาทเท่านั้นแถมฟรีอีก1ชิ้นคุณผู้ฟังจะได้3ชิ้นกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด้อจดเบอร์เอาไว้ก่อนนะโทรไปเดี๋ยวนี้มันเดึกเขาอาจจะนอนหลับหรือเขาอาจจะเฮ็ดจังอื่นอยู่ถ้านากาโนะอยู่กับเป็นใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจดเบอร์ไว้ครับ0923524446ถึง8นะครับหรือจะทักไลน์ไว้ก็ได้ครับพี่น้องกับ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือจะเป็น Facebook ช้างไทยช้อปปิ้งนะครับได้เบิดเลยเครื่องสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณต้องใช้นะฮะบอสันสีเทาเนี่ยคำว่าเท่าพูดเบาๆก็เจ็บบ่แม่นเฮาเจ็บแดกคนเว้าน่ะสิเจ็บอีเทาจริงใจไม่พัชรีครับ

ยู่บ่แบบเพียงว่าเนี่ยอยู่ทางใดน้อข่อยคือตาเตือนแท้อีเท่าจริงใจว่าสันว่าจากใหม่พัชรีครับสู่เพลงนี้กับบิ๋วพรประภาฮักอ้ายก็ฮักอยู่ดอกแต่ว่าหนูน่ะมีผัวสันเด้อ

าล่ะพี่น้องครับเวลาเบิดเวลาแล้วบอกว่าไอ้ยังสิเกิดขึ้นเฮ็ดคือเพลงนี้ว่าเด้อเอาที่บายใจเลยอยู่ดีแม่งสุขกายสบายใจสุผู้สุคนร่อนพรลาไปนอนก่อนเด้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรดร.วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
7: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
8: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: เล่าข่าว90
1: ขยันสุดๆนุกธนดลหลังอัดเพลงเดี่ยวของตัวเอง3เพลงรวดไปหมาดๆล่าสุดเข้าห้องอัดใส่เสียงเพลงประกอบซิทคอมโด่งเสดิร์ดที่ทุ่มเทสร้างเองทุกขั้นตอนที่ JK Studio จังหวัดขอนแก่นงานนี้นุกตั้งใจสุดๆเข็นอารมณ์พลังเสียงร้องเกินร้อยจริงๆแฟนๆรอชมเร็วๆนี้ค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงท่าขันฟ้า
4: หนีแล้ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
7: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
5: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทาแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
6: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: กับพี่น้องช้าง
11: พี่ชบาบานขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสิ่งที่ต้องทำทุกเช้าคืออะไรคะ
12: ลืมตาจ้ะล้อเล่นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทานากาโนะไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ครีมก่อนออกจากบ้านทุกครั้งช่วยลดเลือนฝ้าจุดด่างดำเคลียร์ความหมองคล้ำลดความมันรูขุมขนดูเล็กลงผิวแลดูสุขภาพดีและกระจ่างใสแบบผิวดาราพี่ขอถามก้านมะยมบ้างสิสิ่งที่ก้านมะยมต้องทำก่อนนอนคืออะไร
11: ขอตอบแบบสวยๆเพราะน้องจะไม่เล่นก่อนนอนทุกครั้งจะขาดไม่ได้เลยก็คือมาร์กหน้าด้วยนากาโนะสลีปปิ้งมาร์กเพราะช่วยฟื้นบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสผิวสวยเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติพอตื่นมาคือสวยเลย
12: ชิ้นละ299บาทโอนปุ๊บส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยจ้า
13: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห
2: ์ถึงความหักสองเฮาสิก้าวไปต่อบ่ได้จังใดก็ขอให้

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆนางเอกลิเกลูกทุ่งจิ้งหรีดขาววงเทวันวันก่อนมาเยี่ยมสื่อในเครือช้างไทยสวยกระชากไวมากๆฝากซิงเกิลยิ่งดึกยิ่งเหงาและขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคูต้าแม่รีดแถมเล่น MV หัวใจพระเอกของเบิร์ธเดย์แกรมมี่โกอีกด้วยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา ไอยารา
1: สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบุญตาเมืองใหม่

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสูตรเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
6: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
5: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลแอนด์ฮายาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
6: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
5: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง

ทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยพักฟังรายการจากทางสถานีสักครู่เดี๋ยวกลับ

0: ูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชโองการ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: อนนี้เพิ่นอยู่ซะ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนใต้หากเดินไปในทิศทางเดียวกันมีโอกาสเห็นความสงบสุขภายในปี2570คุณนิตพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติชี้แจงกรณีออกจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่และเห็นว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากมานานกว่า20ปีโดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากหากไม่สามารถยุติปัญหาได้บ้านเมืองก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมย้ำว่าแม้การแก้ปัญหาจะเป็นเรื่องยากแต่ทุกฝ่ายต้องพูดคุยและปรับความเข้าใจให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันโดยตนเชื่อว่าหากได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเต็มที่ภายในปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติน่าจะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นได้ส่วนความเห็นที่อาจไม่ตรงกันของฝ่ายความมั่นคงในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะเพิ่งเริ่มทำงานร่วมกันแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือสันติสุขขณะที่คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลซึ่งมีนายศรีศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วเป็นประธานประชุมมาแล้ว2ครั้งและมีความคืบหน้าพอสมควรโดยคาดว่าการประชุมครั้งที่3จะเห็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นายกทำหนังสือถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติปมทองเจือถูกโยงทุจริตสอบท้องถิ่นคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาข้อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงชื่อนายทองเจือว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงทำหนังสือสอบถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินคดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีหลักฐานยืนยันโดยรัฐบาลยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องการตอบเพียงว่าเป็นคนรู้จักหรือทำงานใกล้ชิดกันเพราะอาจถูกมองว่าให้ความช่วยเหลือโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์กับนายทองเจือเป็นเรื่องของการทำงานส่วนเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากงานไม่ทราบว่าแต่ละคนไปดำเนินการอย่างไรพร้อมย้ำว่าการสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและเพื่อให้สามารถตอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: ในภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
5: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: เด็กมันยั่วครับและรักสลักใจนะครับขออยู่ด้วยคนสายันสัญญาครับแล้วก็ส้มต่ำนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมว่าเพลงนี้น่าจะมีการซ้อนแบบดนตรีทำขึ้นมาใหม่นิดนึงนะแล้วก็เสียงร้องน่าจะเป็นตอนที่พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นเวทีงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยในปี2535นะฮะน่าจะเป็นเพลงที่ร้องสดในยุคนั้นนะครับเห็นไหมร้องสดนี่เหมือนถ้าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเหมือนเทปเลยดูนี้เทปซีดีเดี๋ยวนี้เหมือนกับดิจิทัลไฟล์เลยนะฮะยุคสมัยต่างไปแต่ว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อเพลงยังคงได้อรรถรสเหมือนเดิมแล้วก็เพลงแรกไก่นาตาฟางครับถึงแม้จะเป็นดนตรีใหม่แต่ว่าอยากจะฟังเสียงของชุรพันธ์วีรพงศ์นะต้นฉบับด้วยนะครับก็เลยเล่นให้ฟังกันไปเรียบร้อยครับ 6:19 นาทีครับที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับคุณอยู่กับผมดีเจออโต้ครับยาวไป 6:00 เช้าจนถึง 10:00 เลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็02-280-7127ทักทายกันได้เลยนะครับขอกันมาได้ทางหลังไมค์ของเราน้องกอดูแลอยู่นะครับส่วน SMS ก็4689990ครับขับรถมาสถานีวันนี้ถนนช่ำๆเลยในกรุงเทพนะครับฝนตกหนักเมื่อคืนนี้เนาะหลายจุดนะครับทำให้หลายคนนั้นนอนหลับสบายมากเพราะว่านอนแบบท่ามกลางเสียงฝนอะไรแบบนี้นะครับแล้ววันนี้กทม.ก็ต้องเตรียมรับมือด้วยเพราะว่าจะมีฝนฟ้าตกประมาณ 70% ของพื้นที่ทีเดียวนะครับมีทั้งฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยภาพรวมครับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็ยังมีฝนหนักเหมือนกรุงเทพเหมือนกันส่วนภาคเหนือกับภาคอีสานจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่เท่านั้นนะครับภาคใต้ครับยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากกันด้วยทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยนะครับเผื่อว่าใครวางแผนเดินทางท่องเที่ยวกันในวันหยุดเสาร์และก็อาทิตย์นี้นะครับจะได้เผื่อเรื่องราวของฝนฟ้าเอาไว้นะครับเวลาไปเที่ยวจะได้แบบไม่อารมณ์เสียไงเพราะว่าโอ้สาวไปเที่ยวเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายของโลซีซั่นแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่หน้าไฮในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเวลาฝนหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวนะครับเห็นภาครัฐเองก็จะมีการออกโครงการที่จะช่วยสนับสนุนให้คนไปท่องเที่ยวกันในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับติดตามกันได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะเหมือนกับว่ารัฐจะออกให้ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าครม.กันวันจันทร์นี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนบอกว่าทำงานหนักตลอดทั้งปีแล้วอยากจะเที่ยวบ้างในช่วงเวลานี้นะครับก็ได้เวลาแล้วล่ะเตรียมเงินกระเป๋าให้พร้อมกันแล้วกันนะครับจะได้ไปเที่ยวกันอย่างให้มีความสุขเลยทีเดียว
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเลยรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือนะครับถ้าเกิดคุณกำลังเจอปัญหานี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบflat rate นะครับหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th

0: สามอนคนสวยครับเสียงของสุรชัยสมบัติเจริญนะฮะในยุคที่เฟื่องฟูนี่จะมีการตั้งวงดนตรีสุรชัยสมบัติเจริญแล้วนะครับแล้วก็ช่วงงานลอยกระทงงานในปีใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหคิวยาวมากเลยนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนักร้องแต่ละคนนะครับก็จะเดินสายแบบใกล้ๆกันไง1คืนนี่น่าจะเป็นกี่ที่อ่ะ 5-6 ที่แล้วมั้งเนี่ยพอมื้อที่มาก็จะมาถึงค่ำๆแล้วนะครับให้นักร้องในวงร้องกันไปก่อนนะครับพอหัวหน้าวงมาถึงก็ขึ้นร้องเลยนะครับนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของวงการลูกทุ่งไทยในยุคอดีตนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนี่คือเพลงฮิตสุดคิดถึงครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ทักทายคุณนภพลวิจิตรนะครับปลาเล็กตลาดพลูครับคุณถันสาธุประดิษฐ์ด้วยพินิธยาบางกรวยครับคุณยาสง่ายมราชนะครับพี่ไก่วัดอรุณด้วยนะครับบอกเพลงเพราะมากเลยนะพี่ขนาบุญศรีครับพี่ใส่น้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับ

0: จับเป็นรจนาครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มวันใหม่เมื่อปี2544นะครับที่ทำกับเทโรลูกทุ่งอินเตอร์ด้วยแล้วก็ในอัลบั้มนี้มีเพลงดังหลายเพลงครับรูปเขากระเป๋าพี่ก็ใช่นะฮะก็มีหลายเพลงรวมถึงเพลงนี้ด้วยนะครับอยากเป็นรจนาของสุรินทานิยากรเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
8: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
7: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
8: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
7: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
9: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: อาสาวแม่กลองครับเรื่องนี้ป้าเล็กตลาดพลูขอมานะครับเป็นไงบ้างครับตลาดพลูยามเช้าของเยอะใช่ไหมของกินเยอะใช่ไหมครับผมเคยไปนะไปเดินตลาดพลูแต่ว่าพอไปตอนบ่ายๆเที่ยงนี้แบบเหมือนกับตลาดวายไปบ้างแล้วต้องไปซื้อตอนเช้าใช่ไหมครับหรือว่าซื้อตอนเย็นนะตลาดพลูนะมีกุยช่ายขึ้นชื่อนะครับมีหลายร้านเลยนะครับไม่รู้ว่าร้านไหนของแท้แน่นอนทุกร้านนะครับก็อร่อยทุกร้านนะแวะไปซื้อกันได้แล้วก็เพลงน้ำท่วมนะครับพี่ประวัติแท็กซี่ครับขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงน้ำท่วมหน่อยนะครับของสอนกิโยรีสีประจวบจะไปส่งคนแถวสามพรานครับอยู่แถวเพชรเกษมอากาศดีมากเลยครับแน่นอนเพราะว่าอากาศค่อนข้างดีเนื่องจากฟ้าหลังฝนไงแล้วก็อากาศเย็นสบายเลยนะครับชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันไปนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าแต่ว่าตกหนักๆนี่ก็ไม่ไหวถูกไหมเดี๋ยวน้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะใครที่ต้องอยู่บนถนนตลอดเวลาอย่างพี่แท็กซี่อย่างเงี้ยนะบางซอยก็แบบว่าน้ำแบบเข้าไปส่งยากเหมือนกันนะครับเคยมีประสบการณ์กับตัวเองแล้วนะครับก็เลยพอที่จะเข้าใจเวลาน้ำมันรอระบายในหลายจุดในกทม.แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีสถานีระบายน้ำในหลายๆจุดแถวบ้านผมเนี่ยซอย103สุขุมวิทเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วแหละต้นซอยถ้าตกหนักๆหลายๆวันติดกันหรือว่าตกหนักๆหลายชั่วโมงก็พอละนะฮะน้ำก็จะมักจะท่วมอยู่เป็นบางจุดแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็มันจะดีขึ้นนะครับต้องติดตามกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศยังอยู่กันในฤดูฝนนะครับคุณฟังเป็นเรื่องปกติมากๆที่ฝนจะตกครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงครับกลับมาส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: มาฟังเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายกันบ้างดีกว่านะครับเย็นจิตพรทีวีครับเพลงนี้สร้างชื่อให้กับเธอนะครับ022807127ครับชั่วโมงหน้าชั่วโมงถัดไปอยากฟังเพลงอะไรขอกันไว้แต่ก่อนได้เลยนะครับ

0: นรับฟังข่าวต้อง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ